คำว่าเนรคุณก็คือคนที่ไม่รู้จักบุญคุณไม่สำนึกในความดีและก็ทำร้ายผู้มีพระคุณโดยเฉพาะพ่อแม่แล้วในทางกฎหมายเรื่องของมรดกสามารถฟ้องเรียกคืนทรัพย์ได้หรือเปล่าถ้าเนรคุณสวัสดีกันเช้าวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนพ.ศ. 2569 Wake Up Thailand กับปูโรเบียวยุวดีเรืองฉายทาง LTM FM 95 22ปีลูกทุ่งมหานครปล่อยได้ใจก็เบาค่ะคำว่าเนรคุณนั้นหมายถึงการไม่สำนึกในพระคุณไม่เห็นความดีของผู้ที่เคยช่วยเหลืออุปการะและไม่ตอบแทนบุญคุณบางครั้งยังกระทำการอกตัญญูหรือทำร้ายผู้มีพระคุณอีกด้วยคำว่าเนรคุณนั้นมักจะเป็นคำพ้องที่มีความหมายเช่นเดียวกับอกตัญญูคือเราเชื่อกันว่าการเนรคุณผู้อื่นอาจนำมาซึ่งการสูญเสียที่ไม่มีวันได้คืนและผลของการขาดความเคารพหรือเนรคุณก็จะกลับมาเล่นงานคนที่เนรคุณในที่สุด

ส่วนลูกเนรคุณหรือลูกอกตัญญูนั้นก็หมายถึงบุตรที่ไม่รู้จักบุญคุณไม่สำนึกในความดีหรือทำร้ายผู้ที่มีพระคุณอย่างพ่อแม่ในทางกฎหมายไทยหากบุตรมีพฤติกรรมเนรคุณพ่อแม่ก็สามารถจัดการเรื่องทรัพย์สินและสิทธิหน้าที่ได้ไม่ว่าจะเป็นการเพิกถอนการให้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์พ่อแม่สามารถฟ้องขอคืนทรัพย์สินที่เคยให้ลูกไปแล้วได้หากลูกมีพฤติกรรมเนรคุณเช่นทำร้ายร่างกายอย่างร้ายแรงหรือด่าทอหมิ่นประมาทพ่อแม่อย่างรุนแรงหรือจะตัดไม่ให้รับมรดกก็ได้คือพ่อแม่สามารถทำพินัยกรรมตัดลูกไม่ให้รับมรดกได้ในทางกฎหมายกำหนดให้สามารถฟ้องเพิกถอนการให้เพราะเหตุเนรคุณได้แต่เหตุนั้นผู้ที่สามารถจะฟ้องเพิกถอนได้ก็ต้องเป็นตัวผู้ให้ทรัพย์นั่นเองเพราะเหตุเนรคุณผู้รับต้องกระทำต่อผู้ให้โดยตรงในสังคมบ้านเรามักจะเจอปัญหาฟ้องแย่งชิงทรัพย์มรดกคนในครอบครัวเดียวกันเนื่องจากปัญหาครอบครัวซับซ้อนขึ้นครอบครัวมีหลายบ้านไหนจะมีลูกหลอกสมรสชีวิตคู่ที่ไม่ได้จดทะเบียนโดยเฉพาะในตระกูลที่มีทรัพย์สินมูลค่าสูงๆหรือมีทายาทหลายฝ่ายขัดแย้งกันหรือแม้แต่ในครอบครัวเล็กๆไม่ได้มีทรัพย์สินอะไรมากมายก็อาจจะมีข่าวคราวให้เห็นว่าทายาทขากันเองทำร้ายกันเพราะเหตุแย่งชิงเพราะฉะนั้นเจ้าของมรดกก็ควรจะวางแผนหรือแบ่งทรัพย์สมบัติที่มีอยู่ให้ทายาทให้ครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นการโอนให้ในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่หรือทำพินัยกรรมแบ่งทรัพย์สมบัติให้แก่ทายาทซึ่งการทำพินัยกรรมก็ควรทำให้มันถูกต้องตามกฎหมายระบุให้มันชัดเจนเพื่อป้องกันการตีกันตัวอย่างของลูกเนรคุณในตระกูลพ่อค้าที่มีความมั่งคั่งมีพ่อมีแม่และก็ลูกชายคนหนึ่งแต่จากการที่ชอบตามใจลูกมาตั้งแต่เด็กจนกระทั่งเขาเป็นหนุ่มลักษณะและอุปนิสัยของลูกนั้นนิสัยขี้โมโหโกรธง่ายเพราะชอบถูกพ่อแม่เลี้ยงมาแบบเอาแต่ใจเลยทำให้นิสัยเสียแล้วกลายเป็นคนแข็งกร้าวชอบเอาแต่ใจตัวเองเป็นใหญ่พอพ่อแม่อายุย่างเข้า60ก็ได้มอบทรัพย์สมบัติและกิจการต่างๆให้เป็นของลูกโดยให้ลูกเป็นผู้ดูแลทั้งสิ้นเมื่อลูกได้รับมรดกแล้วลูกชายคนนี้ก็ยิ่งมีความยิ่งจองหองและปากเปราะมากขนาดแม่ของตัวเองจะไปไหนมาไหนจะไปกินข้าวก็ไม่เคยมาดูแลทุกสุขแต่อย่างใดทั้งที่เป็นลูกเพียงคนเดียวบางครั้งแม่ก็ขอเงินบางส่วนจะเอาไปทำบุญจะไปปล่อยนกปล่อยปลาแต่ลูกชายก็ตะคอกใส่โดยไม่ได้คำนึงเลยว่านั่นคือผู้บังเกิดกล้าวเขาไม่กลัวบาปกลัวกรรมหรือแม้แต่แม่พูดผิดถูกหรือทำของตกหล่นกลายเป็นที่ไม่พอใจลูกก็ด่าทออย่างแรงโดยไม่มีการให้อภัยเรื่องนี้ถือว่าบาปมากที่สุดจนกระทั่งบ้านใกล้เรือนเคียงรู้สึกว่าบ้านนี้ช่างน่าหดหู่ยิ่งลูกชายทำไมถึงได้เนรคุณต่อผู้มีพระคุณเช่นนี้ครั้นต่อมาเมื่อแม่ของตัวเองได้สิ้นบุญลงกิจการต่างๆก็เริ่มสุดโทรมลงตามลำดับตัวเองก็เริ่มเสเพดื่มเหล้าเที่ยวผู้หญิงแล้วก็เล่นการพนันเพียงไม่เกิน5 ปีกิจการต่างๆก็ล้มละลายภายในครอบครัวก็มีแต่เรื่องแตกแยกกันสภาพการเงินยิ่งเลวร้ายลงไปเรื่อยๆ

คิดมากสุขภาพไม่แข็งแรงป่วยเป็นสารพัดโรคจากที่เคยขับรถเบนซ์สุดท้ายต้องมาขี่จักรยานสองล้อแทนงานก็ไม่เคยทำทำอะไรก็ไม่เป็นแต่ด้วยความไม่มีจะกินก็ต้องแบกหน้าไปของานทำเป็นเด็กเดินหนังสือแต่ทำไม่ถึงสองเดือนก็ถูกไล่ออกเพราะนิสัยเดิมที่เป็นคนมุทะลุโกรธง่ายจ้องหองไปที่ไหนก็ไม่มีใครอยากให้ทำงานสุดท้ายต้องไปนั่งขอทานตามสะพานหรือตามศาลเจ้าต่างๆจากเรื่องที่เล่าเป็นอุทาหรณ์ให้เห็นว่าผู้บังเกิดเกล้าเป็นสิ่งที่เราควรจะต้องยกย่องนับถือและเทิดทูนเหนือสิ่งอื่นใดและไม่ควรจะเนรคุณลบหลู่ต่อท่านนี้ฉะนั้นกรรมก็จะตามสนองฟ้าดินก็จะต้องลงโทษอย่างหนักทั้งหมดนี้การเลี้ยงดูปลูกฝังของพ่อแม่ก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่จะบอกได้ว่าเด็กคนคนหนึ่งจะมีสุขภาพจิตที่ดีหรือจะเติบโตเป็นคนที่สามารถรับกับสถานการณ์ในชีวิตที่เปลี่ยนแปลงได้หรือไม่หรือเด็กคนนั้นจะมีจิตใจที่เข้มแข็งและมีภูมิต้านทานต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกใบนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีหรือเรื่องร้ายในชีวิตหรือไม่ก่อนอื่นเลยคุณพ่อคุณแม่ก็ควรจะต้องดูแลสุขภาพจิตของตัวเองให้ดีซะก่อนค่ะเพราะถ้าพ่อแม่มีความเครียดปัญหาสุขภาพจิตก็มักจะส่งผลต่อการเลี้ยงดูของลูกได้แน่นอนแหละลูกเห็นอะไรเขาก็มักจะทำตามเพราะเขาไม่รู้ว่านี่คือถูกหรือผิดแต่นี่คือตัวอย่างของเขาตั้งแต่เขาลืมตาดูโลกมาและควรให้ความรักและมีเวลาให้กับลูกบ้างรู้จักพูดคุยกับลูกเล่นเหล่านิทานทำกิจกรรมกับลูกบ่อยๆเรียกว่าต้องรู้จักสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต้องฟังลูกบ้างอยากให้พ่อแม่ฟังมากขึ้นว่าลูกอยากจะเล่าหรือระบายอะไรให้เราฟังหรือเด็กน้อยที่ต่ำกว่า2ขวบจริงๆแล้วปัจจุบันอย่าให้คนอื่นเข้ามาแทรกไม่ว่าจะเป็นมือถือแท็บเล็ตทีวีคอมพิวเตอร์อย่าปล่อยให้ลูกติดหน้าจอจนเกินไปตัวพ่อแม่เองก็ต้องไม่ติดหน้าจอด้วยเพราะจะต้องเป็นตัวอย่างที่ดีถ้าคิดจะดูก็ต้องดูพร้อมกับเด็กเพื่อจะได้แนะนำให้มีความเข้าใจเพราะถ้าหากว่าเด็กติดอย่างอื่นเขาก็จะรู้สึกขาดความอบอุ่นจากมนุษย์ตัวเป็นๆอย่าตามใจลูกจนมากเกินไปควรจะสอนให้ลูกมีระเบียบวินัยให้ลูกรู้จักควบคุมตัวเองรู้จักอดทนและรอคอยสอนให้รู้จักช่วยเหลือตัวเองตามวัยอันสมควรและไม่ควรทำอะไรให้ทุกอย่างจนลูกติดความสบายจนเกินไปเพราะเมื่อไหร่ที่ไม่มีพ่อไม่มีแม่เขาก็จะไม่สามารถอยู่ได้ด้วยตนเองจงปฏิบัติกับลูกบนพื้นฐานของความรักและความเข้าใจมีเมตตาและเอาใจลูกมาใส่ใจเราบ้างลูกจะได้รู้สึกมีความมั่นคงปลอดภัยทางด้านจิตใจและควรจะเข้าใจพัฒนาการของเด็กขั้นพื้นฐานเอาไว้บ้างรู้ว่าเด็กวัยนี้ควรจะทำอะไรให้เขาได้หรือตัวเขาเองยังทำอะไรไม่ได้แต่ไม่ควรจะเร่งรัดเด็กมากจนเกินไปจนกลายเป็นความกดดันและทำให้เกิดความเครียดโดยไม่ได้ตั้งใจอันนี้จะเล่าให้ฟังมี2ครอบครัวค่ะที่ปู่สนิทสนมด้วยครอบครัวหนึ่งเนี่ยนะคะด้วยความที่รักลูกมากไปรับไปส่งลูกจนกระทั่งโตเรียนมหาวิทยาลัยและพอเขาขอไปเองก็ติดแอปติดตามในโทรศัพท์เขารู้สึกอึดอัดสุดท้ายเขาโกหกแม่ว่าเขาไปโรงเรียนแต่ไม่เคยเข้าเรียนค่ะและทุกวันนี้อยู่ในโรงพยาบาลจิตเวชส่วนอีกหนึ่งครอบครัวคุณแม่ก็จะเป็นห่วงลูกมากเกินไปไหนมาไหนเอาลูกหนีบติดไปด้วยลูกอยากจะเป็นอิสระคอยโทรตามตลอดเวลาสุดท้ายเช่นเดียวกันไปใช้กัญชาเป็นที่พึ่งแล้วหลอนอยู่ในโรงพยาบาลจิตเวชทั้งหมดนี้ไม่ได้โทษว่าเป็นเพราะความรักของคุณแ

เป็นเพราะว่ารักมากเกินไปกลายเป็นความกดดันทำให้พวกเขาเครียดโดยไม่ได้ตั้งใจและเขาก็พยายามหาทางออกในที่สุดหาทางออกไม่ได้เขาก็ต้องไปพึ่งสารเสพติดหลอนไม่สามารถจะควบคุมตัวเองได้ก็ต้องไปจบที่โรงพยาบาลไม่ควรที่จะต้องเปรียบเทียบลูกของเรากับลูกของคนอื่นแต่ควรยอมรับในตัวตนที่ลูกเราเป็นเพราะทุกคนมีความแตกต่างมีเอกลักษณ์มีข้อดีข้อเสียลูกเราก็ดีอย่างหนึ่งลูกคนอื่นเขาก็ดีอย่างหนึ่งลูกเรามีเอกลักษณ์เป็นของตนเองเพราะฉะนั้นเราต้องทำให้ลูกเราเข้าใจและยอมรับในตัวตนมากกว่าที่จะไปด่าทอตำหนิและควรมองเห็นคุณค่าของลูกลูกก็จะได้เห็นคุณค่าของตัวเองไปด้วยทำให้เขาเติบโตเป็นคนที่มีความภาคภูมิใจในตัวเองได้เมื่อลูกทำดีเราก็ต้องชมอาจจะเน้นไปที่กระบวนการเช่นพยายามดีแล้วหรือมีความตั้งใจมากแต่อย่าไปเน้นเรื่องของผลลัพธ์ไม่ว่าเขาจะทำได้มากน้อยแค่ไหนเราก็ต้องยอมรับเมื่อลูกทำอะไรไม่ถูกก็ควรให้ลูกได้เรียนรู้การรับผิดชอบในสิ่งที่เขาทำมีการปรับพฤติกรรมอย่างเหมาะสมแต่ไม่ควรลงโทษด้วยความรุนแรงแต่ควรจะให้ลูกได้รู้ว่าการทำผิดแบบนี้เราต้องรู้จักปรับปรุงแก้ไขตัวเองเพราะยังไงทุกคนก็สามารถทำผิดได้และทุกคนก็มีสิทธิ์ที่จะมีโอกาสได้แก้ตัวหรือปรับปรุงตัวทำตัวให้ดีขึ้นสอนให้ลูกมีทักษะในการจัดการอารมณ์ที่ดีตัวเราเองก็ต้องรู้จักผ่อนคลายความเครียดสอนให้ลูกรู้จักผ่อนคลายเมื่อเขามีอารมณ์ด้านลบไม่ว่าจะเป็นเรื่องโกรธเสียใจก็ให้เขารู้จักเข้าใจในอารมณ์ของตัวเองว่ามนุษย์เราสามารถโกรธได้เสียใจได้แต่ไม่ทำอะไรไปตามอารมณ์จนเกิดผลเสียต่อตนเองและคนรอบข้างซึ่งตรงนี้คุณหมอจิตวิทยาเด็กบอกว่าการกระทำสำคัญกว่าคำสั่งสอนเพราะฉะนั้นเรื่องการจัดการความเครียดและอารมณ์นั้นคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องทำเป็นตัวอย่างให้เด็กได้เห็นด้วยนี่แหละเด็กๆจะเติบโตเป็นคนที่มีสุขภาพจิตที่ดีเป็นคนที่กตัญญูหรือไม่หรือเขามีอุปสรรคหรือสถานการณ์อะไรที่ไม่ปกติเขาอาจจะรู้สึกแย่บ้างแต่ถ้าหากว่าคุณพ่อคุณแม่เข้าใจเขาเลี้ยงดูเขาให้เขามีสุขภาพจิตที่ดีไม่ว่าเขาจะเจอกับสถานการณ์อะไรในชีวิตเขาก็จะเข้มแข็งและฝ่าฟันไปได้ในที่สุดเพราะเขาคือลูกที่เก่งที่สุดของเรานั่นเองขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้
1: รับดูแลข่าววันนี้กับฮิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงข่าวมีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนข่าวเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงข่าวซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
0: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูก

โลกเพื่อเฟ้นหา M-Cot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประส

0: Mcord Dogplex ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นาทีของวันที่20กรกฎาคม2569
1: เวกัมไทยแลนด
2: ์โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย

0: ับสนุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
2: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
3: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
2: ่ฮะสวยแบบแก
3: ตกรอบได้ไงอ่ะ
2: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะกรรมการตาถั่วนี่แหละบอกว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
4: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
5: ผมแห้งผมเสียผมแตกเลยผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
6: ดียังไงหรอ
5: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
6: โอ้ดีจัง
5: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5 4 5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซ้ำสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
7: เจ็บจนชาก็ยังไม่ชาเท่าหมาล่าน้ำข้นฮอตฮอตใหม่ยำยำฮอตฮอตหมาล่าน้ำข้นอืมอร่อยยิ่งชายิ่งเดือด
8: เคยไหมแค่ลุกก็
9: โอ้ย
8: แค่นั่งก็
9: โอ้
8: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: เกาหลีใกล้ฉันโคเรียนกิมจิฮอตฮอตใหม่ยำยำฮอตฮอตโคเรียนกิมจิอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
10: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Ten 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770

0: เป็นคนข่าวที่เล่าความไปตามข่าวเป็นคนข่าวที่สอบถามความจริงให้เป็นคนข่าวที่อ่านข่าวอย่างเข้าใจเป็นคนข่าวที่ไม่ไร้จรรยาบรรณ
1: เป็นคนข่าวมาเล่าเพลงบรรเลงให้เป็นคนข่าวที่เปี่ยมไปด้วยไฟฝันเป็นคนข่าวทั้งกายใจไม่เว้นวันเป็นคนข่าวมาพบกันด้วยเสียงเพลง

0: สวัสดีค่ะท่านฟังที่เคารพค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการคนข่าวเล่าเพลงค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้คนข่าวเล่าเพลงมาพบกันวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน2569นะคะอยู่กับดิฉันสุภรัตน์นาคคุณนำแล้วก็พี่ติ๋วกิติภาหรือสันสนีนาคพงศ์นะคะทักทายไปยังคุณผู้ฟังที่รับฟัง

0: ฟังทั้งทางวิทยุแล้วก็ทางเพจ LTM FM 95รวมถึงช่องทางออนไลน์อื่นๆด้วยนะคะ
1: ค่ะและเราก็มีเรื่องงามยามดีที่จะมาบอกกับท่านผู้ฟังนะคะเพื่อที่กำหนดได้ด้วยตัวของท่านเอง
0: ค่ะ
1: คือดิฉันก็ไม่ใช่เป็นคนกำหนดอันนี้เป็นสิ่งที่พระพุทธองค์ได้ตรัสเอาไว้ค่ะตรัสไว้ว่าสัตว์เหล่าใดเนี่ยประพฤติสุจริตด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจในเวลาเช้าเวลาเช้านั้นก็เป็นเวลาที่ดีประพฤติสุจริตด้วยกายวาจาใจเวลากลางวันเวลานั้นก็เป็นเวลาที่ดี
0: ค่ะ
1: เช่นเดียวกันนะคะถ้าประพฤติสุจริตด้วยกายวาจาใจในเวลาเย็นเวลาเย็นก็จะเป็นเวลาเย็นที่ดีดังนั้นหมายความว่าถ้าเราทำความดีความชอบทางกายวาจาใจในเวลาใดตอนนั้นแหละจะเป็นช่วงเวลาที่ฤกษ์ดีก็เอาไว้เป็นเขาเรียกอะไรคะเวลาคิดเออเราจะทำไอ้นี่ตอนนี้ดีไหมทำไอ้นี่ตอนนั้นดีไหมจะได้รู้ว่าถ้าเรามีความตั้งใจที่จะทำดีทั้งหมดแล้ว
0: ทุกเวลาเป็นเวลาที่ดีทั้งนั้น
1: เป็นเวลาที่เรื่องงาม
0: ค่ะเดี๋ยวทักทายคุณผู้ฟังก่อนเดี๋ยวจะข้อความจะเข้ามาเยอะนะคะนี่คุณภคธรฟังจากบึงกุมชัดเจนคุณปรียาทักเข้ามานะคะอยู่คลองจันทน์บางกะปิคุณสาธิตคุณวัฒนศักดิ์นะคะคุณภคธรบอกเริ่มเปิดลงคะแนน8 นาฬิกาใช่ค่ะโอ้อีกประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะก็ออกไปใช้สิทธิ์กันนะคะเลือกตั้งผู้ว่ากทมแล้วก็สกนะคะเลือกตั้งผู้ว่าบัตรสีเขียวเลือกตั้งสกบัตรสีชมพูนะคะแล้วก็วันนี้เลือกพร้อมกับที่เมืองพัทยาด้วย
1: ใช่ค่ะไปใช้สิทธิ์กันเขาบอกว่าออกไปแต่เช้าๆก็ดี
0: ใช่
1: แต่ว่าช่วงบ่ายฝนตก
0: โอ้เนี่ยแหละค่ะเป็นห่วงมากเลยฝนตกเดี๋ยวจัดรายการเสร็จเราก็จะไปเลือกตั้งเหมือนกัน
1: ใช่ค่ะคุณอิ๋วไปเขตไหนคะ
0: มีนบุรีค่ะของมีนบุรี
1: ของดิฉันไปบางซื่อ
0: เอาบางซื่อหรือบางบางซื่อไม่ใช่บางซ่อนนะ
1: บางซ่อนไม่ใช่ชื่อเขตค่ะ
0: ค่ะคุณหนุ่ยก็บอกว่าเดี๋ยวจะไปเลือกตั้งเพราะเหมือนการฟังเพลงก่อนนะคะแล้วก็วันนี้แดดร้อนแต่เช้าเลยนะคะคุณสุรยุทธ์คุณปัทมาแล้วก็คุณ NTK นะคะคุณสุรพลบอกว่าช่วงนี้เช้าๆดูบอลโลกดึกไปหน่อยโดนฝนและเป็นไข้หวัดด้วยนะคะ โอ้ขอให้หายเร็วๆนะคะคุณจรูนศักดิ์ก็สวัสดีเช้าวันอาทิตย์มาค่ะ
1: พักผ่อนให้เพียงพอโอกาสที่จะเป็นโรคต่างๆจะน้อยลงค่ะเราก็มาพักกายพักใจกันอีกกับเพลงนะคะฝากหัวใจคุณทุนทองใจและซุ้มรักเก่าเดี๋ยวกลับมาคุยกันค่ะ
0: ค่ะ

0: พลงที่เพิ่งผ่านไปนี่ชื่อซุ้มรักเก่าไม่ค่อยได้เอามาเปิดเท่าไหร่แต่ก็มีความไพเราะดีมากเลยนะคะของคุณทูลทองใจเพลงต่อๆไปที่จะเปิดให้ฟังเนี่ยจะเป็นของคุณพนมนพพรหรือว่าพี่โอที่คนในวงการรู้จักกันดี
1: ใช่สมัยก่อนนี่แกก็มีรายการเพลงลูกทุ่งนะ
0: ใช่
1: ประกวดเพลงลูกทุ่งที่ช่อง7
0: พี่เคยจัดรายการให้พี่โอด้วยเพราะว่าพี่โอเนี่ยตอนที่รู้จักกันเนี่ยก็จัดรายการโทรทัศน์แล้วแต่ว่าพี่โอนี่ทำสารพัดเลยนะคะสร้างภาพยนตร์ก็สร้าง
1: เป็นคนเก่งนะ
0: เริ่มต้นจากการเป็นตัวประกอบภาพยนตร์เดินผ่านไปผ่านมาเล่นไปเล่นมาสะสมประสบการณ์แล้วก็สร้างภาพยนตร์พอก่อนหน้านั้นเนี่ยไม่ได้ชีวิตสวยหรูนะคะทั้งที่ครอบครัวก็เป็นครอบครัวที่ค่อนข้างมีอันจะกินพอสมควรชอบการเป็นนักร้องก็เลยมาอยู่กับทางวงดนตรีเริ่มต้นด้วยการเป็นเด็กประจำรถของวงดนตรีค่ะแล้วก็รับใช้นักร้องต่อมาก็กระเถิบเข้าไปเป็นเด็กขายตัว
1: เรียกว่าสตาร์ตั้งแต่ขั้นแรกเลย
0: ใช่คือพยายามทำทุกอย่างแหละ
1: เป็นเด็กยกของยกเครื่องอะไรแบบนี้
0: จนวันหนึ่งก็มีโอกาสได้ร้องเพลงเพลงแรกในรู้สึกว่าจะชื่อเพลงสุขีเถิดที่รักเขาบอกว่าได้รับความนิยมทันทีเลย

0: นะคะสำหรับเพลงแรกทีนี้ก็มีโอกาสบันทึกเสียงต่อมาอีกมีประวัติอยู่ว่าเพลงหนึ่งซึ่งเป็นเพลงดังที่ทำให้คนรู้จักพนมนพพรเนี่ย
1: ค่ะ
0: ตอนแรกเจ้าตัวไม่ยอมร้องบอกว่ามันไม่เข้าปากกับตัวเองคุณครูมงคลอมาตยกุลซึ่งเป็นผู้ที่ดูแลอยู่ตอนนั้นก็เลยบอกว่ายิ่งมันยากยิ่งต้องพยายามสุดท้ายก็ร้องจนประสบความสำเร็จนะคะออกมาเป็นแผ่นเสียงและที่ประสบความสำเร็จยิ่งกว่าก็คือความโด่งดังของเพลงนี้ทำให้ชื่อเสียงพนมนพพรนั้นติดหูของคนฟังเพลงลูกทุ่งนั่นก็คือเพลงที่ชื่อว่าลาสาวแม่กลองรู้จักไหมคะ
1: รู้จักดังมากเพลงนี้
0: เพลงนี้แต่งโดยคุณครูเกษมส่วนเมนะเราก็ไปฟังด้วยกันแล้วก็จะต่อด้วยเพลงนิราศรักนครปฐมของพี่โอพนมนพพรเช่นเดียวกันค่ะ

0: ไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนใช้เองในเครือชุมชนและวัดผลการลดก๊าซเรือนกระจกได้ชัดเจนอีกแผนงานหนึ่งนะคะแผนงานที่2ปรับเปลี่ยนยานพาหนะไปสู่ยานยนต์ไฟฟ้าหรือ EV หรือพลังงานสะอาดครอบคลุมทั้งภาครัฐสาธารณะรวมถึงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานอย่างสถานีชาร์จหรือว่าสถานีสับเปลี่ยนแบตเตอรี่และสุดท้าย3แผนงานพัฒนาทักษะมุ่งสร้างองค์ความรู้ให้แก่ประชาชนและแรงงานเพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านไปสู่ยุคพลังงานสะอาดค่ะนอกจากนี้ที่ประชุมยังมีมติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการทำหน้าที่พิจารณาการกรองความเหมาะสมของโครงการภายใต้พรก.กู้เงินก็มีนายกุลิศสมบัติสิริเป็นประธานพร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิแล้วก็ผู้แทนจากหน่วยงานด้านการเงิน Daily News ประเด็นนี้นะคะเป็นกรอบรองพาดหัวข่าวคลังเคาะเปรี้ยง3เกณฑ์เงินกู้ 200,000 ล้านให้ราชการใช้ความจำเป็นเน้นโปร่งใสฟื้นพลังงานคลังเคาะเปรี้ยงงัด3กฎเกณฑ์เหล็กคุมเข้มคลัดโครงการประหยัดพลังงานขอใช้เงินพรก.กู้เงินก่อน 200,000 ล้านเน้นความโปร่งใสยึดหลักความจำเป็นความพร้อมความคุ้มค่าและผลสัมฤทธิ์เป็นสำคัญเพื่อใช้จ่ายเงินกู้เกิดประโยชน์สูงสุดแก้ไขวิกฤตพลังงานของประเทศได้อย่างยั่งยืนค่ะ
1: มีเหตุใต้นะครับเมื่อวานนี้มีการกดระเบิดรถของชาวบ้านแล้วก็มีอส.เสียชีวิตไป1รายด้วยนะครับจากเหตุคนร้ายไม่ทราบกลุ่มและจำนวนครับใช้อาวุธปืนพกสั้นขนาด9มม.ประกบยิงอส.อับดุลเลาะยามาอายุ39ปีเจ้าหน้าที่อส.ชุดคุ้มครองตำบลเขาตุ่มเสียชีวิตขณะขับขี่รถจักรยานยนต์เดินทางกลับบ้านหลังจากเสร็จจากการส่งลูกไปโรงเรียนตาดิกาในหมู่บ้านนะครับเหตุเกิดเมื่อช่วงเช้าของวานนี้นะครับภาพจากกล้องวงจรปิดที่เจ้าหน้าที่ไล่เก็บนาอาจากเส้นทางสามารถจับภาพผู้ต้องสงสัยไว้ได้2คนครับคนแรกแต่งกายเป็นผู้ชายสวมหมวกกันน็อกแต่ว่าที่ผิดสังเกตก็คือคนซ้อนท้ายมีการสวมฮิญาบของผู้หญิงนะครับผืนใหญ่เลยเพื่อปิดพังอำพรางแต่ว่าดูลักษณะแล้วเป็นผู้ชายครับส่วนความคืบหน้าคดีคนร้ายลอบวางระเบิดบนถนนสายชนบทบริเวณหน้าปอนเนาะหมู่ที่3บ้านเขาดินตำบลปากูอำเภอทุ่งยางแดนปัตตานีแรงระเบิดทำให้รถของประชาชนได้รับความเสียหายคนในรถ4คนเป็นครอบครัวเดียวกันได้รับบาดเจ็บความคืบหน้านะครับทั้ง4คนปลอดภัยแล้วครับส่วนระเบิดที่พบเชื่อว่าบรรจุในถังแก๊ส15กิโลกรัมเอามาฝังไว้กดชนวนด้วยการลากสายครับเจ้าหน้าที่ตอนนี้กำลังเร่งหาตัวคนร้ายมาดำเนินคดีเชื่อว่าน่าจะเป็นกลุ่มของนายคอยเดเจโดมีหมายจับหลายหมายเป็นแกนนำระดับปฏิบัติการและผู้เชี่ยวชาญด้านประกอบระเบิดในพื้นที่ชายแดนใต้ครับมักจะเคลื่อนไหวอยู่ในพื้นที่อำเภอปานาเรอำเภอมายออำเภอสายบุรีอำเภอทุ่งยางแดงและอำเภอยะรังของปัตตานีพาดหัวข่าวจากไทยรัฐครับยิงอส.ใต้ดับกดบึ้มเผารถไฟใต้คุโชนปัตตานีระอุคนร้ายประกบยิงอส.ยะรังสิ้นใจคาถนนขณะขี่รถจักรยานยนต์กลับบ้านหลังไปส่งลูกชายเข้าโรงเรียนตาดีกาด้านอำเภอทุ่งยางแดงยังรุนแรงไม่เลิกมือมืดกดบึ้มตูมสำหนำหน้าโรงเรียนปอเนาะพ่อแม่ลูกขับรถกระบะผ่านเจ็บยกครัว4คนขณะที่ยะลาเดือดไม่แพ้กันกลุ่มชายสวมชุดดำไอ้โม่งคลุมหน้าตั้งด่านโบกเรียกรถบรรทุกสินค้าไล่คนขับพร้อมเด็กรถลงก่อนจุดไฟเผารถและสินค้าไม่วอดทั้งหมดครับ
0: ค่ะ Daily News มีอีกประเด็นนึงนะคะจากการเปิดเผยของส.ส.กทม.พรรคประชาชนนายปิติกรบรรณเพศัตว์บอกว่ามีการหารือในที่ประชุมสภาขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบการดำเนินธุรกิจแพลตฟอร์มสั่งอาหารบริการขนส่งอาหารของกลุ่มทุนต่างชาติในพื้นที่เขตห้วยขวางกทม.หลังพบข้อสังเกตกับรายได้ของบริษัทระบุการชำระเงินมีการใช้แรงงานต่างด้าวที่อาจไม่เป็นไปตามกฎหมายก่อนหน้านี้สังคมเคยให้ความสนใจกรณีร้านอาหารจีนบางแห่งไม่รับชำระเงินไทยขณะนี้ก็เกิดประเด็นใหม่เกี่ยวกับแอปพลิเคชันสั่งอาหารภาษาจีนในพื้นที่บริการห้วยขวางโดยผู้ใช้สามารถเลือกสั่งอาหารจากร้านอาหารจีนผ่านเมนูภาษาจีนและในบางกรณีมีไรเดอร์ผู้ส่งอาหารไม่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้ด้วยนะคะก็เลยอยากจะให้มีการตรวจสอบแพลตฟอร์มที่ดำเนินการโดยชาวต่างชาติจำนวน3บริษัทด้วยกันมีตัวเลขรายได้ที่น่าสังเกตนะคะซึ่งมีบริษัทหนึ่งที่แจ้งรายได้ประมาณ180ล้านบาทต่อปีนะคะอันนี้ก็มีการตั้งข้อสังเกตมาว่าประชาชนคนไทยจะเสียผลประโยชน์ไหม Daily News ส.ส.ส้มเตือนรัฐบาลระวังต่างชาติเปิดแอปส่งอาหารแย่งงานไรเดอร์ไทยสื่อสารไม่เข้าใจส.ส.ส้มเตือนรัฐบาลต่างชาติแย่งอาชีพสงวนไทยจีนแอบเปิดแอปพลิเคชันส่งอาหารไรเดอร์สื่อสารภาษาไทยไม่ได้จี้ตรวจสอบสิทธิ์ค่ะ
1: จับหนุ่มออสซี่นะครับฆ่าโหดสาววัย17ปียัดในกระเป๋านะครับแล้วก็ตัวเองเตรียมจะหลบหนีแต่ว่าเจ้าหน้าที่ไปตามรวบได้คาสนามบินสุวรรณภูมิเป็นภาพ

0: หัวเก่าจากข่าวสดเช้าวันนี้ครับหนุ่มออสซี่โหดฆ่าเปลือยสาว17ยัดศพใส่กระเป๋าสยองจอมเทียนหนุ่มใหญ่แดนจิงโจ้ฆ่าเปลือยสาวไทยวัย17ปีคาคอนโดย่านจอมเทียนพัทยาศพยัดกระเป๋าโยนทิ้งป่าหญ้าริมทางรถไฟตำรวจตามแกะรอยรวบตัวคนร้ายคาสนามบินสุวรรณภูมิขณะเตรียมเพ่นกลับประเทศบ้านเกิดแรกเริ่มให้การปฏิเสธก่อนจำนวนหลักฐานกล้องวงจรปิดยอมรับเป็นผู้ลงมือฆ่าจริงแต่ยังอ้างป้องกันตัวระหว่างแย่งมีดจึงพลั้งมือบีบคอเสียชีวิตซ่อนศพไว้นานกว่า1วันก่อนนำไปโยนทิ้งตำรวจแจ้งข้อหาหนักครับฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาซ่อนเร้นศพและพรากผู้เยาว์ส่งฝากขังดำเนินคดีครับ
1: ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะติดตามกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้คุณณรงค์จันทร์ทองดิฉันเยมินแหวนเกลือลาไปพร้อมกันสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: ขณะนี้เวลา 8:01 น. 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

0: ไทยเชฟเคยไหมแค่ลุกก็
1: โอ้ย
0: แค่นั่งก็
1: โอ้
0: รถดูแลข่าววันนี้กับฮิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงข่าวมีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนข่าวเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงข่าวซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-113-990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
2: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
0: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
3: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกทั่วเฟ้นหาเอ็มคอร์ดซูเปอร์แฟนผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้

0: jackpot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยสุภรัตน์นาคบุญนำและกิตติภานาคพงษ์

0: พรุ่งนี้ไม่มีอะไรแน่นอนเพลงพรุ่งนี้ไม่มีอะไรแน่
1: ค่ะ
0: คุณชรินทร์ นันทนาคอนร้องไว้บางคนก็เรียกว่าเป็นเพลง อะไรล่ะรักกันวันนี้ดีกว่าเพราะว่าขึ้นต้นรักกันวันนี้ดี
1: ส่วนใหญ่ก็จะจำท่อนที่ขึ้นต้นเน
0: า
1: ะ
0: ใช่แล้วมันโดนด้วยไง
1: ใช่
0: คือเหมือนกับว่าวันนี้ดีที่สุด
1: คือรักกันวันนี้ดีกว่าก็จริงนะเพราะพรุ่งนี้มันไม่มีอะไรแน่นอนจริงๆ
0: ใช่ค่ะคือว่าพรุ่งนี้ไม่มีอะไรแน่อดีตที่ผ่านมาก็แก้ไขไม่ได
1: ้
0: ที่ดีที่สุดเนี่ยก็คือวันนี
1: ้วันนี
0: ้แต่จะว่าไปก็ต้องบอกว่าเดี๋ยวนี
1: ้ตอนนี
0: ้ไม่แน่นะนาทีถัดไปนาทีถัดไปอีกไม่กี่นาทีมันอาจจะไม่มีอะไรแน่ก็ได
1: ้เพราะฉะนั้นทำทุกวินาที
0: ให้ดี
1: ให้ดีที่สุดนะคะ
0: คือต้องมีสติตั้งใจใช้ชีวิตก็แล้วกันรายการคนข่าวเล่าเพลงเราก็มีท่านผู้ฟังในทักทายมาเยอะนะคะท่านหนึ่งก็บอกว่าการออกอากาศถ่ายทอดของอสมทสถานีที่แม่ฮ่องสอนเนี่ยเมื่อคืนเนี่ยฟังไม่ได้ก็มาฟังแต่ทาง Facebook ส่วนคุณสมประสงค์จากฝรั่งเศสก็ได้พูดถึงเรื่องดินฟ้าอากาศที่ฝรั่งเศสซึ่งก็เป็นข่าว

0: รู้กันไปทั่วโลกแล้วก็ตกใจนะคะว่าโอ้โหทำไมยุโรปอุณหภูมิสูงไปขนาดนี้
1: ใช่ไปแตะ40องศาร้อนกว่าบ้านเราอีกนะคะ
0: แล้วก็มีคนเสียชีวิตเยอะด้วยนะคะคือไม่เพียงแต่ฝรั่งเศสประเทศแถบนั้นน
1: ่
0: ะ
1: ในยุโรปด้วย
0: แต่ว่าดิฉันมีเพื่อนอยู่ที่นั่นก็โทรศัพท์ไปคุยกับเขาก็ถามว่าเป็นยังไงคุณอยู่กันยังไงได้ยินว่าแย่งกันซื้อพัดลมเหร
1: อ
0: เขาก็บอกว่าเป็นเรื่องจริงเพราะว่าคนแถวนั้นเนี่ยเขาไม่จำเป็นต้องติดแอร์ใช่ไหมคะ
1: บ้านเขาไม่ได้ออกแบบเอาไว้แบบสำหรับที่จะเหมือนบ้านเราพอร้อนแล้วก็เข้าห้องเข้าบ้านเปิดแอร์ใช่ไหมคะ
0: เพื่อนดิฉันเนี่ยเป็นคนไทยเขาบอกว่าอ๋อผมซื้อแอร์เตรียมไว้บ้านผมเลยมีแอร
1: ์
0: ก็เลยไม่เดือดร้อนมากแต่ได้ยินว่าอุณหภูมิกำลังจะลดลงแล้วนะคะ
1: ค่ะนี่คุณสมประสงค์รายงานว่าเนี่ยสองสัปดาห์เนี่ยอุณหภูมิอยู่ระหว่าง35ถึง40องศาเซลเซียสนะคะที่ปารีสนะคะช่วงกลางคืนก็ค่อยยังชั่วหน่อยต่ำกว่า30นะคะ
0: ค่ะ
1: ตอนนี้เรียกว่าต้องอาบน้ำกันทุกชั่วโมงเลยทีเดียว
0: มันเป็นการสะท้อนเนี่ยถึงเรื่องเพลงแรกที่เปิดไปพรุ่งนี้ไม่มีอะไรแน่นอนเรื่องธรรมชาติเนี่ยเดี๋ยวนี้ก
1: ัก
0: เกณฑ์ลำบาก
1: สภาพอากาศแปรปรวนนะคะ
0: ใช่สมมติว่าเมื่อก่อนสมมตินะอยากไปดูดอกซากุระ
1: ค่ะ
0: อยากไปดูใบไม้เปลี่ยนสีอะไรแบบเนี้ยบางทีเมื่อก่อนเขามีการกำหนดเป็นปฏิทินเนี่ยค่อนข้างแม่นยำแต่ระยะหลังเนี่ยชักไม่ค่อยจะแม่นยำซะแล้วนี่ก็เป็นเรื่องของธรรมชาติที่เราต้องปรับตัวแล้วเราก็ต้องตื่นตัวขึ้นมาทำอย่างไรก็ได้อย่าให้ธรรมชาติมันแปรปรวนไปมากกว่าที่เป็น
1: ค่ะแต่ที่แน่ๆตอนนี้8นาฬิกา10นาทีนะเปิดหีบบัตรเลือกตั้ง
0: โอ้ใช่
1: เลือกตั้งผู้ว่ากทม.กสก.นี่มาแล้วนะคะตั้งแต่8นาฬิกานะคะก็หลายๆท่านก็บอกว่าจะไปใช้สิทธิ์แต่เช้าเลยนะคะ
0: หลายคนเขาบอกว่าเอ๊ะมันเงียบๆแปลกๆก็อย่าให้มันเป็นเช่นนั้นนะคะเพราะว่าการเลือกตั้งเนี่ยผลคะแนนจะออกมาบริสุทธิ์เที่ยงธรรมมากที่สุดเมื่อคนออกไปเลือกมากๆ
1: ใช่ค่ะค่ะเมื่อวานที่คุยกับทางผู้อำนวยการกต.กทม.ก็ตั้งเป้าไว้นะว่าจะมีผู้ไปใช้สิทธิ์หมายถึงเขาอยากจะได้เนี่ย 70% นะคะเพราะว่าการเลือกตั้งส.ส.ในเขตกรุงเทพครั้งก่อนเนี่ยมันประมาณ 70%
0: นะคะ
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นจะออกไปก็ชวนคนข้างๆไปด้วยเธอไปยังไปยังไปด้วยกันแล้วก็ระหว่างนี้ฟังเพลงกันนะคะเพลงเพราะๆกล่อมอกกล่อมใจให้มีความสุขระลึกถึงความหลังทำให้ฟื้นฟูสมองด้วยเพียงคำเดียวนะคะเป็นเพลงที่คุณสุเทพวงศ์กำแหงเคยขับร้องเอาไว้นานมาแล้วแล้วก็เป็นเพลงที่แต่งโดยคุณครูสุนทรียานะเวียงการเพลงนี้บันทึกเสียงครั้งแรกเมื่อปี2498คือเกิดมานานแล้วจริงๆแต่ว่าก็มีการบันทึกเสียงซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกดิฉันก็ไม่ทราบว่าเวอร์ชั่นที่จะเปิดให้ฟังเนี่ยบันทึกเสียงเมื่อไหร่นะคะแต่ที่แน่ๆเป็นเพลงที่ได้รับรางวัลเสาอากาศทองคำจากสถานีวิทยุสสสสสทั้งด้านคำร้องยอดเยี่ยมทำนองยอดเยี่ยมแล้วก็นักร้องชายยอดเยี่ยมมาแล้วฟังเพียงคำเดียวแล้วต่อจากนั้นคืนคำรักจากคุณธานินทร์ค่ะ

0: ค่ะคืนคำรักนะคะเพลงนี้ผลงานของคุณครูมนัสปิติสาร คุณธานินทร์อินทรเทพขับร้องเอาไว้ก็เป็นเพลงที่มีความไพเราะแล้วก็คงจะตรงกับความรู้สึกของใครหลายๆคนในช่วงที่ยังเป็นหนุ่มเป็นสาว มีความรักแล้วก็ผิดหวังแต่จริงๆแล้วคำพูดเนี่ยบางคำพูดมันคืนกันไม่ได้นะคือเหมือนกับพูดให้คนเขาเจ็บอกเจ็บใจไปแล้วโดยไม่ตั้งใจบางทีก็อาจจะเป็นเช่นนั้นแต่ว่าคนฟังเนี่ย
1: มันเจ็บ
0: แล้วมันจี
1: ้มันจำมันเหมือนคำพูดมันเป็นอาวุธอย่างหนึ่งนะ
0: ใช
1: ่กับมีดกรีดเข้าไปที่หัวใจ
0: พระพุทธองค์เนี่ยเปรียบคำพูดเหมือนกับหอกดาบยิ่งกว่าอาวุธนะ
1: ใช่เพราะฉะนั้นเราจะพูดกับใครก็ต้องให้ระวังนิดนึงบางทีพูดไปไม่ได้คิดอ่ะไม่คิดว่าเขาจะรู้สึกอย่างไรใช่ไหมคะ
0: ประชดประชันนี่ก็เหมือนกันบางทีประชดผิดคน
1: ค่ะ
0: คนบางคนเป็นซึมเศร้าอยู่แล้วประชดเขาไปตายเลยก็มี
1: โอ้ใช่โดยเฉพาะเนี่ยคู่ชีวิตนะ
0: ค่ะ
1: สามีภรรยาอยู่ด้วยกันก็ต้องพูดจาภาษาดอกไม้กันหน่อยอย่าคิดว่าบางทีคนใกล้ตัวจะพูดอะไรก็ได้หรือไม่ให้เกียรติกันลักษณะนี้เป็นต้นนะคะ
0: ชีวิตคนเราไม่ยืนยาวโดยเฉพาะคนที่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับเราเนี่ยก็พยายามตั้งสติแล้วก็คิดว่าเวลาเหลืออีกไม่นานแล้วเพราะว่าเวลาผ่านไปไม่มีใครมีเวลามากขึ้นมีแต่สั้นลงนะคะก็เปลี่ยนพฤติกรรมเราก็มีความสุขเขาก็มีความสุข
1: พูดถึงเวลานะคะวันนี้ก็มีเวลาตั้งแต่8นาฬิกาที่ผ่านมาถึง17นาฬิกาออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันนะวันนี้ก็พูดบ่อยๆนะคะเพราะอยากให้ออกไปใช้สิทธิ์กันเยอะเพราะบางคนก็บอกว่าแหมการเลือกตั้งผู้ว่าครั้งเนี้ยมันดูไม่ค่อยเข้มข้นคึกคักเหมือนการเลือกตั้ง4ปีที่แล้ว
0: ค่ะ
1: แล้วยังไง
0: ค่ะ
1: ยังไงก็แล้วแต่น่ะไม่ว่าเราจะเลือกใครชอบใครก็ถือว่าเราได้ใช้สิทธิ์ในการทำหน้าที่ของเราแล้วนะคะโดยเฉพาะทั้งผู้ว่ากทม.ก็ดีทั้งสก.ก็ดีก็มีทั้งที่บอกว่าลงอิสระและสังกัดพรรคการเมือง
0: ค่ะ
1: นะคะ
0: ก็เลือกกันให้ดีๆเพราะว่าพอเราใช้ชีวิตอยู่ในเมืองนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.และสก.เนี่ย
1: ค่ะ
0: มันจะใกล้ชิดกับประชาชนมากนะคะเพราะว่าอย่างสก.ก็จะไปดูแลแก้ไขปัญหาของพี่น้องประชาชนแล้วก็เข้าไปออกเสียงในสภาของกทม.กันพิจารณาเรื่องโน้นเรื่องนี้กันว่าจะทำอะไรให้เราอยู่เย็นเป็นสุขตั้งสติก่อนที่จะเลือกบางทีก่อนไปเนี่ยความที่รีบมากคิดว่าเดี๋ยวจะหยิบบัตรประชาชนไปตัวเองก็เคยเป็นนะคะคือพอคิดเนี่ยคิดพอออกไปลืมออกไปเพราะว่าแค่ความคิดเรานึกว่าเราทำแล้ว คิดปุ๊บต้องทำทันที
1: นะคะแล้วก็ย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าการที่พอเข้าคูหาเนี่ยเราก็ต้องไปเจนชื่อใช่ไหม
0: คะ
1: เราก็จะได้รับบัตรนะคะมีสีเขียวบัตรสีเขียวเนี่ยเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูนี่เลือกสก.นะคะแล้วก็เท่าที่ทราบเพราะเมื่อวานเนี่ยคุยกับท่านผู้ในการเลือกตั้งของกรุงเทพมหานครก็ถามว่าเออเราจะได้รับบัตรมา2ใบทีเดียวหรือเปล่าเขาบอกว่าไม่ก็คือได้รับทีละใบนะคะต้องเซ็น2ครั้งนะ
0: คะ
1: รับบัตรใบนึงมากาเสร็จแล้วก็ไปรับอีกใบนึงนะคะ
0: ค่ะก็รับทีละใบก็ดีนะคะการสับสน
1: ค่ะ
0: ก็ขอให้ไปเลือกตั้งกันทั่วหน้าและขออย่าให้เจอฝนสำหรับคนที่รีบออกไปเลือกตั้งแล้วเราก็จะให้ฟังเพลงเกี่ยวกับฝนเป็นเพลงเพราะชื่อฝนรักฝนเศร้าจากคุณสวัลลีภกาพันธ์ต่อด้วยเพลงสิ้นสวาทของคุณดวงตาชื่นประโยชน์ค่ะ

0: นพิเศษ
1: โดยสุภรัตน์นาคบุญนำและกิตติภานาคพงศ
2: ์3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันทายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้านกินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันทายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดยนิวเซ็นไอคิวระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2567
3: เติมไอเดียใหม่ให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวไวเลย
5: เออไอเดียดีตอนนี้ไวไวว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวไวว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวไวว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอีสมาก
6: ไวไวว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
5: โหไปซื้อมาตอนไหนอ่ะไวมากขอว้าวได้คนดี
7: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: สบู่ไมด้าสูตรซัมเปอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไม่คัน
2: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอม
1: เฮิร์บ
2: หอม
1: หอม
2: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มๆซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
3: โปรแรงของแถมเพียบหยุดก่อนครับอย่ารีบโอนคดีหลอกซื้อขายออนไลน์คือภัยอันดับหนึ่งของคนไทยมีผู้เสียหายกว่า 200,000 เคสสูญเงินกว่า 2,000 ล้านบาทป้องกันได้แค่เช็คชื่อและบัญชีที่แอป CyberCheck ชัวร์แล้วค่อยกดโอนถ้าพลาดรีบแจ้งสายด่วน AOC 1441หรือแจ้งความออนไลน์ที่ thaipoliceonline.go.th ตลอด24ชั่วโมงจำไว้ถูกเกินจริงเร่งให้โอนคือมิจฉาชีพด้วยความห่วงใยจากกระทรวงดีอี
4: โอท็อปมิดเยียร์2026โอท็อปเน็กซ์อินสปิเรชั่นสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาสู่ระดับสากลพบความตระการตาของโอท็อปที่คัดสรรมามากกว่า 2,500 คู่หาพร้อมอินสปายไปกับหลากหลายสินค้าภูมิปัญญาไทยและกิจกรรมมากมายภายในงานช็อปคุ้มค่าเหนือใครใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสภายในงานได้ทันที 20-28 มิถุนายน2569นี้ณ Challenger 1-3 Impact เมืองทองธานี 10:00 น. ถึง 3:00 น.จัดโดยกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย
5: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E
6: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven

0: เราจะรักกันได้ที่เพิ่งฟังผ่านไปนี้ก็เป็นเสียงของคุณปนัดดาเรืองวุฒินะคะก็เมื่อก่อนเป็นเพลงของวงดนตรีสุนทราภรณ์เป็นเพลงตามคำขอตั้งแต่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วค่ะพูดถึงกว่าเราจะรักกันได้กว่าจะมาเป็นกรุงเทพมหานครก็มีเรื่องราวความเป็นมาและความเปลี่ยนแปลงมันสะท้อนให้เราเห็นอะว่าความเปลี่ยนแปลงนะมันมีเป็นเสมอๆในทุกที่เดิมเนี่ยตอนพี่เข้ามาอยู่กรุงเทพ
1: ค่ะ
0: ก็ยังมีการแบ่งเป็นกรุงเทพกับธนบุรีนะคะแต่พอปี2514จังหวัดพระนครกับธนบุรีเนี่ยรวมเข้าด้วยกันก็กลายเป็นจังหวัดนครหลวงกรุงเทพธนบุรีและถัดจากนั้นอีกปีหนึ่งก็มีการจัดใหม่อีกครั้งหนึ่งแล้วก็ตั้งชื่อเมืองหลวงใหม่เป็นกรุงเทพมหานครแบบทุกวันนี้แล้วก็มีการเลือกตั้งสภากรุงเทพมหานครนะคะแล้วปี2518ก็มีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคนแรกคือคุณธรรมนูญเทียนเงินมาจากการเลือกตั้ง
1: ค่ะ
0: แล้วปี2500นับตั้งแต่ปี2516เป็นต้นมาก็มีผู้ว่ามาแล้ว17คนได้รับการแต่งตั้งสัก9คนได้รับการเลือกตั้งสัก8คน
1: ค่ะ
0: วันอาทิตย์นี้เราก็จะมีคนใหม่แล้วนะคะหลังจากที่นับคะแนนเสร็จก็คอยลุ้นกันผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 4.5 ล้านคน
1: ค่ะ
0: กทม.เขาหวังจะ70ทางการเลือกตั้งใช่ไหมคะทางกกต.
2: อยากจะได้ 70%
0: อยากจะได้ 70%
2: แต่ว่าการเลือกตั้งผู้ว่าครั้งที่แล้วเนี่ยคนออกมาใช้สิทธิ์60กว่าเปอร์เซ็นต
0: ์ค่ะ
2: นะคะแต่เลือกตั้งสสเนี่ยคนจะใช้ออกมาใช้สิทธิ์เยอะ 70%
0: ค่ะ
2: ก็เอาเป็นว่าเลือกใครก็ได้ขอให้เลือกแล้วกัน
0: ใช่ค่ะ
2: คือผู้ว่ากทม.แต่ละคนก็จะมีคนละสไตล์เนาะยังจำได้นิ้วก่อนๆเนี่ยสมัยพลตรีจำลองสีเมืองใช่ไหมคะ
0: ค่ะ
2: ท่านก็มาในชุดม่อห้อมถือไม้กวาด
0: ค่ะ
2: เป็นภาพจำสไตล์เป็นภาพจำ
0: เพราะว่า
2: เป
0: ็
2: นจำลอง
0: ค่ะใครจะมาถือไม้กวาดในยุคนั้นซึ่งก็ถือว่ากรุงเทพเป็นเมืองทันสมัยอ่ะนะคะ

0: น่าจะเป็นมากับรถดูดฝุ่นแต่นี่ท่านถือไม่กวาดมาย
1: ุคสมัยก็เปลี่ยนผ่านมาเรื่อยๆนะคะพูดถึงกรุงเทพมหานครก็มีความเจริญในการพัฒนาขึ้นมาตามลำดับนะคะในสมัยก่อนเนี่ยหลายๆเขตเนี่ยก็ยังเป็นท้องทุ่งเป็นทุ่งนาอยู่เลยนะผ่านไปแค่ชั่วอายุคนเนี่ยนะตั้งแต่สมัยรุ่นพ่อรุ่นแม่ก็เคยเล่าให้ฟังมาก่อนเนา
0: ะ
1: มาจนถึงทุกวันนี้มันก็มีความเจริญมากขึ้นเรื่อยๆ
0: ก็หลายพื้นที่ที่เราเคยไปสมัยก่อนพอเราไปอีกทีเนี่ยอุ้ยผิดหูผิดตาจำไม่ได้เลย
1: บางทีอย่างคนกรุงเทพเองเนี่ยก็ไม่ได้ไปทั่วนะ
0: ใช่
1: ใช่ไหมคะบางที่ไม่เคยไปตั้งนานมันก็เจริญขึ้นเยอะ
0: ความเจริญในกรุงเทพมันเกิดเร็วนะคะเกิดรวดเร็วจริงๆอย่างไรก็แล้วแต่ความเจริญทางด้านสิ่งปลูกสร้างอะไรเกิดขึ้นมาก็ขอให้ความเจริญทางด้านจิตใจอย่าลดน้อยอย่า
1: ถูกต้อง
0: ก็แล้วกันค่ะเราฟังเพลงกันอีกแล้วเดี๋ยวค่อยคุยกันนะคะรักเอาบุญคุณวิระบำรุงศรีและลืมเสียเถิดอย่าคิดถึงคุณอรวีสัจจานนท์ค่ะ

0: เพลงที่ออกเศร้าๆเนี่ยเสียงคุณอรวีจะเข้ามากเลยนะคะคือเสียงระทมนิด
1: ๆค่ะ
0: ลืมเสียเถิดอย่าคิดถึงเพลงนี้ที่นำมาร้องโดยคุณอรวีเนี่ยจะเด่นที่เสียงไวโอลินนะคะมีการเดี่ยวไวโอลินเพราะมากตอนนี้เรามาคุยเรื่องของสุขภาพกับการกินกันหน่อยดีไหม
1: ค่ะ
0: คือฝรั่งเนี่ยเขาเริ่มที่จะนิยมแนวคิดที่เรียกว่า seasonal eating คือหมายถึงว่ากินตามฤดูกาลซึ่งจริงๆคนไทยแต่โบราณเนี่ยเขาก็กินตามฤดูกาลกันอยู่แล้วนะแต่ทีนี้พอมาถึงยุคสมัยใหม่เนี่ยเรื่องอาหารการกินก็เปลี่ยนไปแล้วก็บางทีการที่เราจะอยู่ในยุคที่ชอบซื้อกินมากกว่าเพราะว่ามันสะดวกมันง่ายมันประหยัดกว่าทำเองบางคนเขาว่าอย่างนั้นนะคะก็อาจจะทำให้สุขภาพของเราที่ควรจะดีกว่านั้นเพราะการกินตามฤดูกาลเนี่ยมันน้อยลงไปเอายกตัวอย่างถ้าเป็นฤดูฝนอย่างเงี้ยคนไทยจะกินอะไรเอาเป็นว่าโจทย์ของร่างกายก่อนว่าฤดูฝนน่ะมันมีความชื้นสูงจะเสี่ยงต่อพวกเชื้อราแบคทีเรียระบบทางเดินหายใจก็จะมีปัญหาเสี่ยงต่อการเจ็บคอท้องเสียด้วยอาหารที่เหมาะสำหรับฤดูฝนนี่เขาบอกว่าต้องเป็นอาหารร้อนๆจะช่วยต้านเชื้อแล้วก็สมุนไพรขับลมจะทำให้ย่อยง่ายรสก็ต้องเป็นรสเผ็ดเปรี้ยวเล็กน้อยจะเป็นรสที่ช่วยกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันนะคะ

0: เมนูสุขภาพประจำฤดูเขาก็บอกว่าหน้าที่จะประกอบด้วยวัตถุดิบเช่นเห็ดฟางเห็ดนางฟ้าฟักเขียวฟ้าทลายโจรขมิ้นขิงโหระพาผักหวานป่าข้าวคั่วเป็นต้นแล้วก็รายการอาหารก็ยกตัวอย่างว่าไปต้มยำเห็ดรวมใส่ข่าใส่ตะไคร้ใบมะกรูดแกงเห็ดผสมข้าวคั่วนี่ก็ดี
1: ชอบเลยแกงเห็ดแกงเลียงอย่างนี้นะคะ
0: นะคะข้าวต้มฟักข้าวต้มฟักเขียวหมูบดผสมใบโหระพาหรือว่าจะลาบเต้าหู้ขาวแล้วก็รับประทานกับผักพื้นบ้าน
1: ฟังแล้วก็อยากจะรับประทานขึ้นมาทันทีนะคะได้เวลาอาหารเช้านะ
0: ใช่
1: ค่ะนี่ก็กาแฟไปก่อนแล้วนะคะ
0: คือพวกเราเป็นพวกชีวิตมีกรรมตื่นมาก็ต้องตะเกียกตะกายออกมาก่อนนะคะกาแฟเนี่ยช่วยได้มากที่สุดอย่างหนึ่งค่ะ
1: เมื่อสักครู่นี้คุยกับน้องแป้งหลังใหม่นะมาแตะมือเปลี่ยนเวียนกันบอกไปเลือกตั้งมาเรียบร้อยแล้วนะคะ
0: ใช่ค่ะทำหน้าที่พลเมืองที่ดี
1: เป็นคนรุ่นใหม่นะคะ
0: แล้วก็เล่าให้ฟังว่าไปเป็นคนแรกๆนะ
1: 10คนแรกไปถึงก็ยังไปรอคิวเป็นคนที่10นะคะ
0: แสดงว่าคนตื่นตัว
1: ค่ะก็แล้วแต่บางท่านตอนเช้าอาจจะยังติดธุระอยู่นะคะหรือฟังรายการนี้จบรายการเดี๋ยวก็ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกัน
0: อย่างพี่ประเสริฐรอดขำเนี่ยเมื่อกี้ส่งข่าวมาบอกว่าเดี๋ยวจะไปช่วงบ่าย
1: อย่าลืมพกร่มนะดูลมฟ้าอากาศถ้าหากว่าดูแล้วมันครึ้มๆนะคะเผื่อไปก่อนก็ดีนะคะ
0: ติดร่ม
1: เดี๋ยวให้ทัน5โมงเย็นแล้วกันอย่าไปชิวเฉียดเนาะเพราะว่าจำได้เลยอ่ะเมื่อการเลือกตั้งส.ส.ครั้งที่แล้วมั้งคะคนก็ตื่นตัวไปใช้สิทธิ์แล้วก็ต้องวิ่งโอ้กว่าจะบางคนไม่ทันนะเสียดาย
0: ใช่เลย
1: นะเผื่อเวลานิดหนึ่งนะคะ
0: ดีที่สุดและตอนนี้มีท่านฟังท่านหนึ่งขอเพลงปั้นดินให้เป็นดาวของคุณธานินอินทรเทพที่คุณครูทวีพงษ์มณีนินแต่งมาเราก็จะให้ท่านฟังได้ฟังกันนะคะแล้วต่อจากนั้นก็ฟังเสียงคุณวิภาจันทรกูลรักตรึงใจค่ะ

0: ็นพิเศษ
1: โดยสุภรัตน์นาคบุญนำและกิตติภานาคพงษ์ขณะนี้เวลา 9:00 น. 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
1: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
5: ทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มประชาชนตื่นตัวออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากทม.และสก.ต่อเนื่องตั้งแต่เปิดหีบเลือกตั้งบรรยากาศที่หน่วยเลือกตั้งที่7แขวงคลองเตยเขตคลองเตยบริเวณโรงแรมนานาใต้สวีทท้ายซอยสุขุมวิทซอย4ตั้งแต่เปิดหีบมีประชาชนทยอยมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครอย่างต่อเนื่องโดยส่วนใหญ่ตั้งใจมาใช้สิทธิ์และออกมาเลือกตั้งตั้งแต่เช้าเพราะเกรงว่าในช่วงสายหรือช่วงบ่ายอากาศจะร้อนมากกว่านี้หรืออาจจะมีฝนตกโดยที่หน่วยเลือกตั้งแห่งนี้นายอนุชาบุรพชัยศรีมีรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในลำดับที่425จากผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในหน่วยนี้570คนด้านหน่วยเลือกตั้งที่35ถึง39แขวงรัชดาภิเษกเขตดินแดงซึ่งตั้งอยู่บริเวณสถานีตำรวจนครบาลสุทธิสารพบว่ามีประชาชนจำนวนมากมารอเข้าแถวเพื่อลงคะแนนเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครก่อนเวลาเปิดหีบ 8:00 นโดยมีกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งคอยอำนวยความสะดวกในการตรวจดูรายชื่อของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและให้คำแนะนำต่างๆเมื่อถึงเวลาใช้สิทธิ์ประชาชนเข้าคูหาตรวจสอบบัญชีรายชื่อจะ

ู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและให้คำแนะนำต่างๆเมื่อถึงเวลาใช้สิทธิ์ประชาชนเข้าคูหาตรวจสอบบัญชีรายชื่อจากเจ้าหน้าที่อีกครั้งก่อนรับมอบบัตรเลือกตั้งทั้ง2ใบและเข้าคูหาลงคะแนน

0: เข้าสู่อีกหนึ่งชั่วโมงของรายการคนข่าวเล่าเพลงนะคะเมื่อสักครู่นี้ที่เปิดไปเพลงฉันวันนี้เสียงร้องของคุณธานินทร์อินทรเทพแต่งคำร้องทำนองโดยคุณทวีพงษ์มณีนินทร์นะคะเพลงนี้ก็มีเรื่องเล่าว่าคุณทวีพงษ์นั้นมีประสบการณ์ในด้านความรักคืออกหักนั่นเองนะคะแล้วก็ไปอยู่เมืองนอกแล้วก็แต่งเพลงนี้ขึ้นมาทำนองเรียกว่าถ้อยคำตัดเพ้อเนาะนะผู้หญิงแล้วก็มีหลายเพลงเลยนะคะที่คุณทวีพงษ์ได้เขียนเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องราวของความรักเนี่ยแหละค่ะ
1: แล้วก็ล้วนแล้วแต่เป็นเพลงที่ได้รับความนิยมสูงมากๆในช่วงนั้น
0: ค่ะฉันวันนี้ก็มีอีกเพลงหนึ่งนะคะที่คุณผู้ฟังชื่นชอบแล้วก็เป็นเพลงที่คุณขอมานะคะในสัปดาห์ก่อนนู้นนะคะก็เปิดให้ฟังกันเรื่องของเลือกตั้งผู้ว่ากทม.มีคนออกไปใช้สิทธิ์กันก็พอสมควรนะคะได้เรียนดูข่าว

0: ก็มีทั้งตัวของผู้สมัครผู้ว่ากทม.ก็มาทยอยใช้สิทธิ์กันนะคะแล้วก็สำหรับท่านที่ยังไม่แน่ใจว่าเอ๊ชื่อของตัวเองเนี่ยมีสิทธิ์ที่ไปเลือกตั้งตรงหน่วยไหนอย่างไรก็มีวิธีการเช็คคือความจริงเขาจะส่งเอกสารไปที่บ้านแล้วแหละนะคะแต่ว่าบางท่านอาจจะได้รับหรือไม่ได้รับหรือว่าไม่ทันได้ดู
1: บางท่านวางอยู่บนโต๊ะไม่อ่าน
0: ไม่ได้อ่านก็มีนะคะก็เข้าไปเช็คได้ในแอปพลิเคชันแอป Smart Vote นะของกกต.เนี่ยเข้าไปท่านก็พิมพ์เลขบัตรประชาชนไปนะคะหรือว่าจะเข้าไปที่แอปไทย ID ก็ได
1: ้ค
0: ่ะเขาก็จะบอกว่าชื่อนี้นามสกุลนี้นะคะมีสิทธิ์เลือกตั้งที่หน่วยไหนแขวงอะไรเขตอะไรสถานที่อยู่ตรงไหนนะคะเพื่อให้เกิดความเรียกว่าแน่นอนนะคะไม่ต้องไปเสียเวลา
1: จะได้ไม
0: ่
1: ต้องหงุดหงิดหน้าหน่อยที่ไปผิด
0: ค่ะค่ะก็วันนี้ก็เป็นวันเลือกตั้งผู้ราชการกรุงเทพมหานครแล้วก็สก.แล้วก็เลือกตั้งที่เมืองพัทยาด้วยนะคะก็ต้องแข่งกันนะว่าที่ไหนจะมีคนไปใช้สิทธิ์มากกว่ากันนะคะชวนคุณผู้ฟังคุยกันนิดนึงนะคะมีหลายๆท่านได้ทักเข้ามาคุณธันพิชาบอกเพลงเพราะมากนะคะแล้วก็คุณสมประสงค์นะคะก็ได้รายงานสภาพอากาศมาจากปารีสตั้งแต่เช้าแล้วนะคะปกติเนี่ยเราจะเห็นคุณสมประสงค์รายงานมาที่ฝรั่งเศสโอ้โหเลขตัวเดียวก็มีนะสมัยก่อนเนาะเดี๋ยวตอนนี้กลายเป็นว่าโอ้โห30กว่า40องศาก็ไปแล้วนะคะ
1: เรียกว่าพอๆกับบ้านเราตอนร้อน
0: เป็นความร้อนที่มันทรมานมากเลยนะฮะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็อย่างที่บอกไปเนี่ยบ้านเขาไม่สามารถจะติดแอร์ได้ง่ายๆเนาะ
1: ใช่
0: ค่ะเก
1: ี่
0: ยวกับกฎหมายของเขาอะนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเข้าบ้านไปเนี่ยถูกออกแบบมาเป็นบ้านแบบเป็นกระจก2ชั้นแล้วก็เป็นบ้านลักษณะเหมือนกับว่าต้องเก็บความร้อนอะถ้าร้อนๆนอกบ้านเข้าไปในบ้านยิ่งร้อนกว่ามันเตาอบเลย
1: ตัวเองเนี่ยมีประสบการณ์เดินทางไปต่างประเทศย
0: ุ
1: โรปนี่แหละตอนนั้นไปที่อังกฤษกับออสเตรีย
0: ะ
1: นะคะคนละประเทศแต่ไปเจอยามที่อากาศร้อนเหมือนกันร้อนแล้วในบ้านไม่มีแอร
0: ์
1: ร้อนแล้วในบ้านไม่มีพัดลม
0: ค่ะ
1: พวกเราต้องออกมาเดินถนนนะคะแล้วก็ใส่เสื้อผ้าให้มันร้อนน้อยที่สุด
0: ค่ะเนี่ยเหมือนกับที่ฝรั่งเศสเราก็เห็นภาพข่าวใช่ไหมคะคนออกมาเล่นน้ำในแม่น้ำแซนน้ำในคูคลองต่างๆจนมีคนจมน้ำเสียชีวิตไปหลายคนนะ
1: คะแล้วก็เสียชีวิตเพราะฮีทสโตรกไปก็เยอะ
0: ค่ะนั่นเป็นเพราะว่ามันมีคลื่นความร้อนจากทะเลทรายซาฮาราแล้วลักษณะที่เข้ามาปกคลุมหลายประเทศในยุโรปเนี่ยคือเป็นลักษณะเหมือนโดมอ่ะมันฟาจีครอบเลยนะ
1: ค่ะเหมือนกักเอาไว
0: ้มันก็เลยร้อนระอุอยู่ตรงนั้นนะคะค่ะก็เป็นความเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในบ้านเราก็เหมือนกันนะคะพอหมดฝนแล้วเนี่ยมันก็จะมีปรากฏการณ์เรียกว่าเอลนิโญที่พูดถึงกันมากนะฮะก็บอกว่าเป็นซูเปอร์เอลนิโญด้วยซ้ำไป
1: ก็คือคลานเข้ามาแล้ว
0: คือคลานเข้ามาแล้วนะคะแล้วก็จะยาวไปจนถึงปี70นู่นเลยนะอาจจะไม่ใช่ร้อนอย่างเดียวบางจังหวะอาจจะมีฝนถล่มก็ได้นะอาจจะมีน้ำท่วมนะสลับกับแล้งก็แปลกๆดีเหมือนกัน
1: ค่ะ
0: ค่ะเอาเป็นว่ามนุษย์เราก็ต้องปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมหรือธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะมาฟังเพลงกันต่อนะคะเสียงร้องของคุณธานินทร์เช่นเคยนะคะแล้วก็แต่งโดยคุณทวีพงศ์อีกเพลงนึงค่ะฉันแล้วเธอจะรู้สึกนะคะต่อด้วยครวญจากคุณสุเทพค่ะ

0: ว่าคุณผู้ฟังคงจะชื่นชอบบทเพลงที่เราเปิดให้ฟังกันนะคะเป็นเพลงที่อมตะทั้งนั้นเลยนะคะทักทายแฟนเพลงที่หนึ่งนะคะมีข้อความเข้ามาเยอะเลยนะคะคุณแก๊งหมูแผ่นไทยแลนด์สวัสดีมานะคะแล้วก็บอกว่านายกอล์ฟมาแล้ววันนี้รายงานสภาพการจราจรตอนนี้กำลังขึ้นทางด่วน M86 เข้าสมุทรสาครทางพระราม2เพื่อสู่คลองคนสมุทรสงครามครับนะเป็นไงบ้างการจราจรวันนี้นะหลายๆเส้นทางค่ะอยู่ที่ไหนรายงานกันเข้ามาได้นะคะเพราะบางคนอาจจะขับรถไปฟังรายการของเราไปก็ได้นะคะคุณภักทรนะบอกแหมทำไมพี่เตี๋ยวเนี่ยรู้หมดเลยนะไอ้ที่เราพูดถึงที่เขาจะมีเอกสารมาใช่ไหมคะสำหรับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนะมาที่เจ้าบ้านอ่ะ
1: ว่าก็มีคนที่บ้านนี
0: ้ที่บ้านก็ไม่อ่านนะหลายๆบ้านไม่อ่านนะส่งมา
1: คือเห็นวางอยู่บนโต๊ะไม่เห็นมีใครเปิดเลย
0: ค่ะค่ะดิฉันก็ได้รับเหมือนกันน่ะก็เปิดดูแหละแต่ว่าเราก็ยังไม่ได้จำเราก็ยังวางไว้ตรงนั้นแต่ว่าถ้าจะไปใช้สิทธิ์จริงๆเนี่ยก็รู้แล้วแหละว่าที่เดิมหน่วยเลือกตั้งเดิมนะคะเพียงแต่ว่าถ้าเราจำลำดับได้อ่ะไปถึงก็ไม่ต้องไปดูบนกระดานใช่ไหมคะไปถึงก็ไปบอกเจ้าหน้าที่เลยว่าเราลำดับที่เท่าไหร่มันก็จะเร็วเองนะคะค่ะคุณนิตยาคุณชัยศักดิ์นะคะ
1: คือวันนี
0: ้สมอน
1: ดิฉันจะมีแว่น2อันแต่ว่าไม่สามารถมองจอได้มอบภาระให้คุณสุภรัตน์เป็นคนพูดถึงท่านผู้ฟังกันแล้วกันค่ะ
0: คุณสุภาพนะคะแล้วก็มีหลายๆท่านทักเข้ามานะคะคุณหย่อนสวรรค์ชื่อแปลกเนาะ
1: ค่ะ
0: สวัสดีเข้ามาคุณทัชชัยนะคะคุณเดอะคอปพันปีคุณแอลผักสดนะคะอยู่ตรงไหนใครไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งแล้วหรือยังไม่ไปใช้จะไปตอนไหนแจ้งกันเข้ามาได้นะคะเราช่วยกันเชิญชวนให้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันนะคะโดยเฉพาะการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.สก.เนี่ย4ปีมีครั้งหนึ่งนะคะที่ก็ครบวาระต้องเลือกกันใหม่มีข้อมูลที่น่าสนใจในกรุงเทพมหานครนะคะเขาบอกว่ากรุงเทพก็เป็นเมืองสังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มตัวแล้วเหมือนกันเพราะว่าในภาพรวมของประเทศไทยเราเนี่ยมีผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปเนี่ย14ล้านกว่าคนนะคะคิดเป็น 20% ของประชากรทั้งประเทศก็ทำให้ประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์นะคะเช่นเดียวกับกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของเราเนี่ยแหละมีจำนวนผู้สูงอายุ 1.3 ล้านกว่าคนนะคะมากที่สุดในประเทศไทยแล้วก็ประเด็นผู้สูงอายุก็กลายเป็นโจทย์ใหม่ที่ท้าทายเหมือนกันในการจัดการนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ไม่รับปัญหาเรื่องน้ำท่วมจราจรอย่างที่เราทราบกัน
1: เชื่อว่าในการบริหารราชการแผ่นดินตั้งแต่ระดับรัฐบาลเรื่อยลงมาเนี่ยตอนนี้จะต้องมีเรื่องผู้สูงอายุเข้าไปเป็นปัจจัยในการพิจารณาวางนโยบายต่างๆแล้วเพราะว่าเป็นประชากรที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญ
0: ค่ะแล้ว50เขตของกรุงเทพมหานครเนี่ยคุณผู้ฟัง36เขตเนี่ยเขาบอกว่ามีคนตายมากกว่าคนเกิด
1: อันนี้ก็น่าเป็นห่วงนะคะเพราะว่าเมื่อไม่มีคนรุ่นใหม่มาเนี่ยคนรุ่นเก่าก็เหี่ยวเฉาลงไปทุกวันอาจจะไม่มีพลังของประเทศ
0: ค่ะ
1: จากประชาชนรุ่นใหม
0: ่อีก18เขตเนี่ยก็เป็นสังคมผู้สูงอายุระดับสุดยอดเรามาดูกันไหมว่าเขตไหนนี่มีผู้สูงอายุมากที่สุดนะ
1: ดูสิคะ
0: จะมีบางซื้อของ
1: ดิฉันจะแอบดูว่าเขตตัวเองมีไหม
0: ค่ะมาดูกันนะคะข้อมูลประชากรของกรุงเทพมหานครโดยรวมอันนี้คิดตีซะว่า5ล้านกว่าคนนะตามทางการยังไม่นับประชากรแฝงอะไรนะคะ
1: แฝงนี่10ล้านนะคะ
0: เอากลุ่มเด็กก่อนเด็ก0ถึง15ปีเนี่ยมี 730,000 คนประมาณหรือ 13.4% กลุ่มผู้สูง

0: ที่60ปีขึ้นไปเนี่ยมี 1,300,000 กว่าคน 24.63% นะฮะมีมากกว่าเด็กเยอะเลยแหละนะคะแล้วก็จาก50เขตเนี่ยมีผู้สูงอายุระดับสุดยอด18เขตนำโดยเขตสัมพันธวงศ์ค่ะมีผู้สูงอายุมากถึง 39.06% น่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะคะมีผู้สูงอายุ 18,000 กว่าคนนะคะเป็นอายุ60ปีขึ้นไปเนี่ย 7,000 กว่าคนอันนี้คือสัมพันธวงศ์นะมาดับหนึ่งรองลงมาคือเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายนะคะ
1: กลางๆพระนครเท่านั้นเลย
0: มี 36.6% นะคะแล้วก็เขตพระนครนะคะ 35.33% นะคะที่เป็นประชากรผู้สูงอายุที่น่าสนใจคือเขตสัมพันธวงศ์เขาบอกว่าเป็นเขตที่มีสัดส่วนผู้สูงอายุต่อประชากรมากที่สุดคือ 39.06%
1: ค่ะ
0: ตัวเลขนี้เกือบจะแตะ2ใน5ของประชากรทั้งหมดในเขตแล้วนะคะ
1: ก็เป็น
0: ค่ะในขณะที่เด็กอายุสูงถึง15ปีเนี่ยมีแค่พันกว่าคนเท่านั้นเองอันนี้คือเขตสัมพันธวงศ์นะคะ
1: เรื่องประชากรนี่ก็เป็นโจทย์ที่รัฐบาลต้องคิดเหมือนกันว่าจะบริหารอย่างไรถึงจะมีประชากรที่สมดุลกันจะได้มีกำลังของคนมาช่วยเสริมคนที่กำลังรวยรางไป
0: รองลงมาอีก27เขตนะก็เป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์เช่นกันไม่ว่าจะเป็นคลองเตยคณะยาวจตุจักรจอมทองดอนเมืองทุ่งครุบางกะปิบางเขนบางแคบางนาบางบอนบึงกลุ่มพญาไทพระโขนงภาษีเจริญมีนบุรีราชเทวีราชบูรณะลาดพร้าววังทองหลางวัฒนาสวนหลวงสะพานสูงสายไหมหนองแขมหลักสี่และห้วยขวางโอ้เรียกว่าเกือบทั้งกรุงเทพละนะผู้สูงอายุมากทีเดียวนะ
1: คืออันนี้ในฐานะที่ก็เป็นหนึ่งในจำนวนนับนั้นเหมือนกัน
0: ค่ะ
1: เราก็ไปทานอาหารกลางวันส่วนใหญ่จะไปที่ห้างสรรพสินค้าอยู่ข้างบ้าน
0: ค่ะ
1: แล้วก็จะใช้บริการฟู้ดคอร์ทบ่อยเพราะว่ามีร้านอาหารมังสวิรัติก็มีเพื่อนเยอะมากเลยค่ะเราจะสังเกตเลยว่าโอ้โหเดี๋ยวนี้เราเป็นประชากรส่วนใหญ่แล้วนะไปไหน
0: ส่วนใหญ่แล้วไปไหนจะ เพื่อนเยอะใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: นะคะแต่ก็มีเขตที่เพิ่งเข้าสู่ระดับสังคมผู้สูงอายุหรือมีสัดส่วนของผู้สูงอายุเนี่ยต่ำกว่า 10% มีแค่5เขตเท่านั้นนะคะ
1: ที่ไหนคะ
0: หนองจอกคลองสามวาคือเขตรอบนอกกรุงเทพลาดกระบังประเวศและบางขุนเทียนค่ะ
1: บ้านที่ดิฉันพักอยู่คลองสามวาค่ะ
0: ค่ะก็ถือว่ายังไม่มีซุ้มผู้สูงอายุมากนะแต่ส่วนใหญ่เห็นไหมว่าพวกในเมืองเนี่ยผู้สูงอายุ
1: นี่ขนาดไม่มากนะดิฉันยังมีความรู้สึกว่าโอ้เพื่อนเพื่อนเรานี่เยอะจริง
0: ค่ะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยจะบอกว่าผู้สูงอายุเนี่ยก็ไม่ได้เป็นง่ายๆนะคะมันต้องอาศัยเวลา
1: ถูกต้อง
0: แล้วก็ประสบการณ์เพราะฉะนั้นต้องภูมิใจในความ
1: เป็นขอยืด
0: ผู้สูงอายุ
1: ขอยืดตัวด้วยความภาคภูมิใจ
0: ค่ะแต่เราก็ต้องเป็นผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพใช่ไหมคะดูแลตัวเองให้ดีนะคะก็โดยเฉพาะเรื่องของอาหารการกินนี่ก็สำคัญมากๆเลยเรื่องของอารมณ์นะจำจิตใจให้แจ่มใสฟังเพลงก็ช่วยได้นะเรื่องของสุขภาพจิตสุขภาพใจนะคะและเราก็มาฟังเพลงกันต่อนะคะเพลงเก่าๆที่คุณยังคิดถึงไฟเสน่หานะคะเอาของแบบต้นฉบับเลยคุณเพียงพิษร้องเอาไว
1: ้
0: แล้วก็รักฉันนานๆนะคะคุณสวัสดีและคุณสุเทพค่ะ

0: เป็นพิเศษ
1: โดยสุภรัตน์นาคบุญนำและกิตติภานาคพงษ
2: ์ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โอ้ดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซ้ำสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: ดูโฮมแจกหนักจัดใหญ่กับแมชระดับโลกในแคมเปญดูโฮมสเตเดียมตัวจริงทุกสนามกำไรครบทุกแมชช็อปสินค้าบ้านลุ้นโชคใหญ่รถยนต์ BYD Atto 2และรางวัลรวมกว่า 1.5 ล้านบาทรีบช็อปเลยวันนี้ที่ดูโฮมทุกสาขาหรือโทร1746ดูโฮมแค่มาก็กำไรเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
5: เคยไหมแค่ลุกก็
6: โอ้ย
5: แค่นั่งก็
6: โอ้ย
5: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
8: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา M-Cord Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประส

0: เน็ตร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569
1: ลูกหนูมาให้พ่อกอดหน่อยสิลูก
2: ไม่ได้นะคุณไม่มีสิทธิ์เข้าใกล้ลูกหนู
1: คุณเป็นผู้หญิงใจร้ายไม่ให้พ่อลูกอยู่ด้วยกัน
3: จะละครไปถึงไหนเน็ตยาน้ำแก้ไอโยคีของบริษัทโยคี1997จำกัดบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ
4: เสาร์อาทิตย์ฮีทเป็นพิเศษ
5: โดยสุภรัตน์นาคบุญนำและกิตติภานาคพงศ์

0: ค่ะเพลงเงินเงินเงินนะคะของคุณเพลินพรมแดนเป็นเพลงลูกทุ่งอมตะนะคะที่สะท้อนสัจธรรมของเงินตราที่ว่าถ่ายทอดออกมาแบบสนุกสนุกแล้วก็คติสอนใจนะคะเปิดเพลงนี้เพราะว่าแหมช่วงนี้มันก็มีข่าวคราวนะเงินเงินเงินก็เป็นที่ต้องการของคนแต่บางทีมันต้องการมากเกิดความโลภนะม
1: ัน
0: ก็ทำในสิ่งที่มัน
1: ไม่ถูกต้อง
0: ไม่ถูกต้องนะคะอย่างเช่นการโกง
1: การสอบ
0: โกงการสอบข้าราชการอย่างนี้ก็เป็นข่าวฮือฮาทีเดียวนะคะว่าโอ้โหมาทำกันถึงขนาดนี้เลยเหรอบางคนบอกมันก็ทำมานานแล้ว
1: ค่ะนะมันกินใจคนแล้วมีความรู้สึกว่าโอ้โหประเทศเรามันไปถึงขนาดนี้แล้วเหรอเนี่ย
0: ค่ะ
1: แล้ววิธีการได้ไปซึ่งการทำงานโกงเข้าไปแล้วต่อไปจะไปยังไงต่ออะไรอย่าง
0: น
1: ี้
0: นี่แหละค่ะก็คิดไปได้นะคะว่าขนาดเข้าไปในระดับที่ว่าเงินเดือนหมื่นกว่าใช่ไหมต
1: ้
0: องใช้เงิน 300,000 ถึง 800,000 น่ะ
1: แล้วเนี่ยเราก็เฝ้าดูนะโอ้โหข้าราชการอันระดับใหญ่ๆเนี่ยยังโดนจับในข้อหานี
0: ้ค่ะ
1: ปลายทางจะเป็นยังไงคือหมายถึงว่าเราก็อยากรู้ว่าทำจริงหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหกล้าทำแบบนี้เชียวหร
0: อ
1: ตำแหน่งหน้าที่ใหญ่โตขนาดนี้นะ
0: ค่ะก็คงจะต้องตามกันต่อนะคะว
1: ่
0: าจะสามารถไปได้ถึงระดับไหนอย่างไร
1: ค่ะ
0: นะฮะพูดถึงเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยมันก็หลายยุคหลายสมัยนะฮะไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยหรอกนะประเทศอื่นก็มีเหมือนกันนะเพียงแต่ว่าจะทำอย่างไรที่เราจะให้คนรู้สึกว่าสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องแล้วก็ช่วยกันเรียกร้องนะคะ
1: คือถ้าจะว่ากันไปในเรื่องพื้นฐานอันเนี้ยเกี่ยวกับคำสอนของศาสดาทั้งหลายก็มักจะพูดถึงเรื่องความโลภ
0: ใช่
1: นะคะโดยเฉพาะศาสนาพุทธเราเนี่ยมันชัดเจนเลยว่าเป็นกิเลสที่สำคัญเหม
0: ือ
1: นกับเกิดมาพร้อมกับความเป็นมนุษย์แหละแต่มนุษย์เป็นผู้ที่มีจิตใจสูงฝึกฝนได้แล้วก็ควรที่จะละอายต่อบาปดังนั้นเนี่ย
0: มีฮิริโอตปะนะ
1: ทำอย่างไรถึงจะทำให้สังคมเรามันดีขึ้นอย่างไรก็ตามนะคะการที่จะป้องกันหรือว่าการเมื่อจับได้แล้วต้องลงโทษอย่างจริงจังอันนี้มันก็เป็นเรื่องของทางสังคมที่จะช่วยได้อีกทางหนึ่ง
0: ค่ะเพราะฉะนั้นก็เราก็ต้องช่วยกันนะคะในเรื่องของการทำอย่างไรให้กลับมามีค่านิยมที่ถูกต้องแล้วก
1: ็
0: เหมาะสมด้วยนะคะเปิดเพลงเงินเงินเงินไปแล้วก็เลยนึกถึงอีกเพลงหนึ่งอันนี้ก็บรรยายเอาไว้ดีๆนะถ่ายทอดว่าอำนาจเงินมันเป็นอย่างไรนะเส
1: ีย
0: งร้องคุณสุเทพวงศ์คำแหงแล้วก็ต่อด้วยเพลงเงินสั่งมาไม่ใช่ใจสั่งมาของพี่เสกนะ
1: ชื่อเหลือเกินเงินสั่ง
0: เงินสั่งมานะครูชลธีทานทองร้องเอาไว้ค่ะ

0: พลงที่พูดถึงเรื่องของเงินนะคะโดยเฉพาะเพลงที่จบไปเงินสั่งมาครูชลธีทานทองนะคะท่านก็แต่งแล้วก็ร้องเพลงนี้เองด้วยนะคะ
1: แปลว่าท่านคงชอบมากเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยท่านจะเป็นเบื้องหลังใช่ไหมคะแต่งให้คนอื่นร้องฉายาคือเทวดาเพลง
0: ค่ะก็มีเรื่องเล่านะคะว่าคลิปมิวสิกวิดีโอเพลงเคยสั่งมาเนี่ยผลงานของท่านเนี่ยไม่รับอนุญาตให้ออกทีวีนะคะก็บอกเป็นคลิปที่สร้างความฮือฮาในโลกออนไลน์ไม่น้อยเลยก็มีคนเอามานำเสนอในช่อง YouTube นะคะ
1: แล้วเห็นแล้วเป็นยังไงคะคิดว่าเพราะเหตุใดจึงออกอากาศไม่ได้
0: ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะแต่อาจจะเป็นเพลงที่สะท้อนสังคมในช่วงที่หลายๆอย่างเนี่ยเงินสั่งมาก็ทำให้อะไรๆมันไม่ว่าจะเป็นวงการเมืองศาสนาอะไรต่างๆใช่ไหมคะที่บรรยายไว้ในเพลงเนี่ยนะคะ
1: คือเหมือนกับว่าทุกวันเนี่ยเงินซื้อได้ทุกอย่างนะยกเว้นซื้อชีวิตไม่ได้อ่ะไม
0: ่ก็ไม่แน่นะ บางคนก็ยอมนะยอมตายเพื่อเอาเงิน
1: อาจจะ
0: ชีวิตแบบหมดหวังแล้วอะไรแล้วใช่ไหมคะยอมติดคุก
1: เอาเงินให้คนข้างหลัง
0: อะไรอย่างนี
1: ้
0: นี่แหละค่ะอำนาจของเงิน

0: มาอย่างวิธีที่มันไม่ใช่แบบปีศาจอ่ะนี่นึกถึงเรื่องของ
1: ทาง
0: ปีศาจ
1: คืออย่างนี้คุณอยู่คุณลองหลับตาคิดนะมันไม่ใช่ว่าทุกคนจะหาเงินง่ายบางคนเนี่ยก็ขยันขันแข็งมากแต่มันลำบากในการหาเงินทีนี
0: ้มันถูกบีบคั้น
1: การที
0: ่
1: คนจะมีกินพอกินพอใช้เนี่ยดิฉันว่าไม่อยากจะพูดถึงคำว่ารัฐบาลอีกเลยเพราะดูเหมือนกับว่ารัฐบาลเนี่ยก็มีบทบาทหน้าที่ในการที่จะทำอย่างไรก็แล้วแต่ที่จะจัดสรรให้ประชาชนเนี่ยมีทรัพยากรอย่างน้อยก็พออยู่พอกินไม่ใช่ว่าอ้าวคนบางกลุ่มนะทำไมรวยจังรวยจัง
0: นั่นน่ะสิมันเป็นแบบนี้แหละ
1: อาชีพต่างๆไปอยู่ในมือเขาทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
0: เป็นโครงสร้างแบบพีระมิดไงข้างบนนี้เดียวใช่ไหมคะข้างล่างเนี่ยยังจนเยอะเลยความเหลื่อมล้ำก็ยิ่งห่างไป
1: เคยไปเจอคนสิงคโปร
0: ์
1: ไปนั่งรถเขาแล้วก็คุยกันก็ถามว่าเป็นยังไงชีวิตเขาก็ไม่ได้พอใจอะไรทั้งหมดนะคะหมายถึงว่าการทำงานของรัฐบาลเขาก็ไม่ได้พอใจมากเขาบอกแต่ว่าอย่างไรก็ตามชีวิตเขาเนี่ยพออยู่พอกินพอมีเงินเหลือมาเที่ยวประเทศไทยได้บ้างทำให้ชีวิตเขามีศักดิ์ศรี
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: คำนี้สำคัญนะ
1: ฮะ
0: อย่าให้เงินซื้อจิตวิญญาณเราได้ต้องมีศักดิ์ศรีนะคะเหมือนกับวันนี้เหมือนกันนะการเลือกตั้งเนี่ยเราก็ต้องออกไปเลือกตั้งด้วยความซื่อสัตย์สุจริตนะคะแต่ว่าเชื่อว่าในกทม.ก็คงไม่น่าจะมีนะซื้อส่งซื้อเสียงอะไรนะ
1: คือวันนี้เนี่ยจินตนาการดูเราจะเป็นคนที่มีอำนาจมากเลย
0: ค่ะ
1: 1คะแนนจากเรา
0: ค่ะ
1: ไปใช้อำนาจของเรากัน
0: ใช่นะคะก็ออกไปใช้สิทธิ์กันได้มากๆนะคะจนถึง 17:00 นค่ะแล้วเราจะทิ้งท้ายด้วยบทเพลงนี้เป็นเพลงสอนใจอีกเพลงหนึ่งนะคะที่ร้องโดยคุณสรรสนีนาคพงษ์แล้วก็ยังชื่นชอบกันอยู่ทุกวันนี้เป็นเพลงที่คุณครูในโรงเรียนต่างๆก็นำไปเปิดให้เด็กฟังชื่อเพลงคนเก่งคนดีนะคะและเราลากันนะคะในชั่วโมงนี้แล้วก็กลับมาพบกันวันอาทิตย์หน้านะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: อสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มพลเอกประยุทธ์ใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากทมตั้งแต่ช่วงเช้าเมื่อเวลาประมาณ 9:10 น.พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเดินทางมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่หน่วยเลือกตั้งที่11แขวงพญาไทซึ่งตั้งอยู่บริเวณเต็นท์ใต้ทางด่วนซอยปฏิพัฒน์5เรวดีเหนือซึ่งมีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งลำดับที่155ทันทีที่เดินทางมาถึงพลเอกประยุทธ์ได้ยกมือรับไหว้ทักทายเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งก่อนยื่นบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อตรวจสอบรายชื่อและปฏิบัติตามขั้นตอนการใช้สิทธิ์เลือกตั้งอย่างเรียบร้อยจากนั้นจึงเข้าคูหาทำเครื่องหมายในบัตรเลือกตั้งและหย่อนบัตรลงหีบภายหลังใช้สิทธิ์เสร็จสิ้นพลเอกประยุทธ์ได้หันมายิ้มแย้มทักทายสื่อมวลชนก่อนเดินทางกลับทันทีส่วนบรรยากาศการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครตั้งแต่ช่วงเช้าประชาชนทยอยเดินทางมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งอย่างต่อเนื่องขณะที่เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยและเจ้าหน้าที่ตำรวจได้อำนวยความสะดวกพร้อมดูแลความปลอดภัยและความเรียบร้อยตลอดการลงคะแนนจนกว่าจะเสร็จสิ้นกระบวนการนับคะแนนเลือกตั้งอภิสิทธิ์เชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งมาลงคะแนนเลือกตั้งผู้ว่ากทมนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เดินทางมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้งที่1แขวงคลองตันเหนือเขตวัฒนาลำดับที่47บริเวณโรงเรียนสตรีวิทยาด้วยใบหน้ายิ้มแย้มยกมือไหว้ทักทายสื่อมวลชนอย่างเป็นกันเองก่อนเข้าตรวจสอบสิทธิ์ตามขั้นตอนเข้าคูหาลงคะแนนเสียงหย่อนบัตรเลือกตั้งก่อนเปิดใจกับสื่อมวลชนว่าดีใจที่ได้มาใช้สิทธิ์แต่ดูบรรยากาศในช่วงเช้าประชาชนเดินทางมาลงคะแนนใช้สิทธิ์กันน้อยคาดว่าช่วงบ่ายจะเพิ่มขึ้นจึงอยากเชิญชวนประชาชนให้มาลงคะแนนเสียงกันมากๆซึ่งหลังจากนี้จะเข้าไปที่พรรคประชาธิปัตย์เพื่อรอลุ้นผลคะแนนเลือกตั้งในช่วงเย็นวันนี้สำหรับบุคคลที่มีชื่อเสียงมีสิทธิ์เลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้งบริเวณโรงเรียนสตรีวิทยาประกอบด้วยนายพฤทธิ์วัชรศิลป์ซึ่งมีรายชื่อหน่วยเลือกตั้งที่1ลำดับที่57นอกจากนี้ยังมีดารานักแสดงอีกหลายคนประธานกกต.ตรวจหน่วยเลือกตั้งที่12แขวงคลองจันทน์ก่อนเข้าคูหาสถานการณ์ภาพรวมทุกหน่วยเลือกตั้งปกติเรียบร้อยดีนายณรงค์กลั่นวารินทร์ประธานกรรมการการเลือกตั้งลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและสังเกตการการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครณหน่วยเลือกตั้งที่12แขวงคลองจันทน์เขตบางกะปิกรุงเทพซึ่งหน่วยเลือกตั้งนี้มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากทม641คนสก633คนพร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งและกำชับให้ปฏิบัติงานด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามกฎหมายซึ่งบริเวณนี้เป็นจุดที่มีหน่วยเลือกตั้ง3หน่วยมีประชาชนมารอใช้สิทธิ์ตั้งแต่เช้าก่อนเปิดหีบขณะเดียวกันนายณรงค์กลั่นวารินทร์ยังได้ใช้สิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งเลือกตั้งสก.และออกเสียงประชามติณหน่วยเลือกตั้งนี้นายณรงค์เปิดเผยว่าสถานการณ์ภาพรวมทุกหน่วยเลือกตั้งอย่างปกติเรียบร้อยดีมั่นใจพร้อมทำงานของกปน.ขณะที่ได้รับรายงานเรื่องสภาพยากรอากาศในพื้นที่กทม.จะมีฝนตกหนักบางแห่งจึงกำชับหน่วยเลือกตั้งเตรียมความพร้อมไว้นอกจากนี้ยังมีแผนเผชิญเหตุหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินอาทิฝนตกหนักพัดเต็นท์ปลิวน้ำท่วมเชื่อว่าจะเอาอยู่พร้อมเชิญชวนประชาชนให้รีบออกมาใช้สิทธิ์จนถึงเวลา 17:00 น.เพื่อหลีกเลี่ยงฝนที่อาจตกในช่วงบ่ายโดยตั้งเป้าว่าประชาชนจะออกมาใช้สิทธิ์มากกว่าเดิมที่ร้อยละ70ส่วนการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาในจังหวัดชลบุรีได้เน้นย้ำกปน.ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบกาบัตรอย่างไรไม่ให้บัตรเสียวิธีกาบัตรเพื่อป้องกันบัตรเสียที่จะเกิดขึ้น
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์

0: แสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: ็นพิเศษ
1: โดยวิภาจันทรกูลและนงลักษ์อินทรารุณ
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียว

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักทุกๆท่านนะคะที่อยู่ทุกแห่งนะคะแล้วก็เราก็มาพบกันทุกวันอาทิตย์ค่ะวันอาทิตย์ตั้งแต่10นาฬิกาจนถึง13นาฬิกานะคะรายการเพื่อนเพลงหวานนะคะวันนี้มีน้องพจน์กับน้องแป้งมาช่วยเราพบกันอีกแล้วจับกับพี่อภิภาจันทรกูลค่ะ
1: สวัสดีค่ะหนูน้องรักอินทรานุนนะคะมาแพคคู่แฝดอินจัน
0: จ้าจริงๆนะจันทรกูลกับอะไรนะ
1: อินทรารุณแฝดอินจัน
0: เข้าใจคิดเนาะ
1: เราก็อยากเป็นแฝด
0: จนได
1: ้เราก็อยากเป็นแฝดไง
0: แล้วก็เพลงที่เปิดนั้นหน่อยนะยังไม่
1: ทักทายคุณผู้ฟังนะคะทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศนะคะ LTM FM 95 Facebook Fanpage นะคะแล้วก็ SMS 468 9400โทรศัพท์022-18-1366น้องแป้งรอสายหน้าใหม่วันนี้เนี่ยเมื่อกี้น้องแป้งบ่นว่าไม่ค่อยมีคนโทรเพราะว่าวันนี้เป็นวันที่ต้องไปเลือกตั้ง
0: ใช่อย่าลืมนะอย่าลืมนะ
1: ใครที่มีสิทธิ์ที่จะไปลงคะแนน
0: ที่ไม่มีสิทธิ์พี่เป็นเด็กกจว.
1: ไม่เป็นไรค่ะ
0: หน่วยไปไม่ทันเมื่อเช้า
1: คือมันไปแล้วไม่มีที่จอดรถไง
0: หรอ
1: เพราะว่าที่มันแคบแล้วมันก็ต้องมาจัดรายการไงก็เลยอ่ะมาก่อนดีกว่าเพราะยิ่งจะช้าหนักนะคะแล้วก็ไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันเนาะ
0: จ้ะเพลงที่เปิด
1: เพลงที่เปิด
0: นะ
1: เพลง
0: ที่สุดท้ายเนี่ยคือคุณเพนสีพุ่มชูศรีนะคะคำรำพันเพลงนี้ก็ไม่ค่อยได้เปิดเท่าไหร่เพราะดีเนาะกุหลันขวัญรักคุณธนินทร์อินทรเทพท่านที่จดไว้อย่าลืมรีบจดนะคะ
1: อย่าลืม
0: หัดก็ได้นะคะอย่าลืมพูด
1: เอา
0: สิ้นรักสิ้นโลกคุณเซวลีประกาพันเป็นทำนองเพลงสากลหักใจไม่คิดคุณชรินทร์นันทนาคอนพระวงรักนะคะเป็นเพลงที่แนะนำเข้ามาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วค้างอยู่เสียงคุณสราวณีโพธิเทศนะคะใครก็ไม่ใครแนะนำใครไปแล้วจำไม่ได้
1: จำไม่ได้แต่หลาย
0: ซ่อนรักด้วยก็เป็นเพลงที่ค้างเช่นกันเสียงคุณสุเทพวงกำแหงนะคะที่เปิดเป็นเพลงแรก
1: รู้สึกจะมีสายมาแล้วล่ะนึกว่าไปเลือกตั้งกันหมดเนาะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
1: คุณได้เอ่ย
3: คุณยายสุภัตราจากเชียงรายค่ะ
0: โอ้มาไกลเลยคุณยายสวัสดีค่ะ
1: เรายังไม่เคยคุยกันเลยใช่ไหมคะ
3: ยังไม่เคยค่ะ
1: โอ้โหนี่ดีใจจังเลยพี่อ้อยได้คุณยายจากเชียงราย
0: ค่ะโทรมาหาคุณยายหนุ่ยกับคุณยายอ้อย
1: คุณยายคุณย่าหนุ่ยกับคุณยายอ้อย
0: ค่ะ
1: แล้วปกติฟังครึ่งกำห้าอยู่ปะคะ
3: ฟังประจำเลยค่ะ
1: ช่วงเวลาไหนอะคะ
3: ชอบมากค่ะเพลงลูกกรุงค
1: ่
3: ะ
1: แสดงว่าฟังวันอาทิตย์วันเดียวเหรอคะ
3: อะไรเหรอคะ
1: ฟังวันอาทิตย์วันเดียวเหรอคะที่ชอบเพลงลูกกรุง
3: ก็ฟังทุกวันเลยค่ะฟังได้ทุกอย่างทุกเมฆค
0: ่
3: ะ
0: แต่ว่าจะชอบเพลงลูกกรุง
3: ทั้งเพลงทั้งลูกทุ่งลูกกรุงทั้งชีวิต
1: ค่ะ
3: ก็ยายเป็นแบบคนป่วยจิตบ้านนะคะแต่ไม่ถึงกับติดเตียงนะคะ
1: แล้วใครดูแลล่ะคะ
3: ก็อยู่กับลูกค่ะ
0: ขออภัยค่ะอายุเท่าไหร่คะประมาณเท่าไหร่คะตอน
3: อะไรนะคะ
0: อายุเท่าไหร่คะคุณยาย
3: อายุเหรอคะ
0: ค่ะ
3: 78ค่ะ
1: อายุเป็นเพียงตัวเลขค่ะแล้ววันนี้คุณยายจะฟังเพลงอะไรคะ
3: นี่หรือคะที่ว่ารักของรองทองทองลั่นทมค่ะ
1: เพลงนี้มีอะไรเป็นพิเศษไหมคะ
3: ก็ให้ดีเจดีกว่าค่ะ
0: ขอบคุณค่ะ
3: ดีเจทั้งสองท่านเลยค
1: ่
3: ะ
1: ได้ค่ะคุณยายก
3: ็
1: คุณยายสุขภาพแข็งแรงดีใช่ไหมคะตอนนี
3: ้ก็ยายเป็นหลายโรคอะค่ะ
1: เป็นหลายโรคเลย
0: พอกับคนใจ
3: ทั้งเบาหวานทั้งความดันทั้งไขมันท
1: ั้
3: งทาลัสซีเมียเหมาเลยค่ะ
1: เหมาเลยเหรอคะเนี่ยแบ่งให้คนอื่นบ้างก็ได้นะคะ
0: หนูจะขอแบ่งหน่อย
1: ของหนูก็ไม่ต้องแบ่งหนูก็มี
3: ใคร
1: จะ
3: ไ
1: ม่จ้าง
3: หรอก
1: เออแต่ถ้าถึงเป็นโรคพวกนี้เราก็ดูแลสุขภาพเราได้เนาะ
3: สมัยก่อนยายก็อยู่กับวงการเพลงไงค่ะในคลับค
0: ่
3: ะ
0: อ๋อคุณยายเป็นนักร้องเก่าไหม
3: ค่ะ
0: ว่าแล้วเสียงกันอยากได้ยินเสียงคุณยายอ่ะสนิท
3: อะไรนะนี่หนึ่งอ
0: ยากได้ยินเสียงคุณ
1: เอาเพลงได้เพลงอะไรที่คุณยายถนัด
0: ตักนี่นะ
3: เมื่อรักกันคุณนั้นเอาใจคุณนี้รักใคร ไฟใจปรารถนาในคุณเคยว่ารักพักดีฉันกว่าใครไม่ขอไกลคลาดคลามีลืมเลือนสัจจารักเท่าฟ้าและดินรักฉันจนสิ้นใจ
0: โอ้คุณยายถามเมื่อก่อนนี่ร้องอยู่ในคลับที่ต่างจังหวัดหรือว่าที่กรุงเทพคะ
3: อะไรนะคะ
0: คุณยายเคยร้องเพลงที่ต่างจังหวัดหรือว่าที่ในกทมคะ
3: ก็อยู่เชียงรายในคลับอะไรในคลับแล้วก็เคยไปร้องที่ในคลับสกุลตลาของคุณเพ็ญศรีพงษ์จุ๋ยศรีด้วยค่ะตันตรีค่ะ
1: โทนเสียงคุณยายนะเหมือนคุณเพ็ญศรีจริงๆนะผมจะ
0: เ
1: นาะ
0: ใช่ใช่เป็นเพลงเก่า
3: ก็ยายร้องเพลงตั้งแต่509ค่ะ
0: 509
1: 2509นานโอ้ตายแล้ว
3: 509
1: คุณยาย
3: 507ยายจบม .6 นะ
0: ม .3 เราเพิ่งมากี่ขวบ
1: ใช่ใช่ใช่เสียงยังเพราะอยู่เลยค่ะ
0: ค่ะการร้องเพลงทำให้มีความสุข
3: เสียงไม่ค่อยนั่นละค่ะเพราะว่าอายุมันก็ไม่ให้แล้วเน
1: า
3: ะ
1: อายุเป็นเพียงตัวเลขค่ะคุณยาย
3: และก็อมโรคหลายโรคเลยค่ะ
1: โอ้ยไม่เอาค่ะสุขภาพแข็งแรงดีกว่าเอาโรคไข้ออกไปให้หมด
3: ช่วงนี้ก็อากาศมันร้อนมากก็เลยหวัดก็จะเล่นงานอยู
1: ่อืมใช่ค่ะ
3: นอนจากพัดลมจากนี่มา
1: ค่ะก็เมื่อกี้เพลงที่คุณยายร้องคืนนี่หรือคะที่ว่ารักใช่ไหม
3: ค่ะค่ะของ
1: ค่ะอย่างนั้นเดี๋ยวเราฟังเสียงคุณรงทองกันเน
3: า
1: ะ
3: ค่ะ
1: ค่ะให้คุณยายมีความสุขมากๆมีสุขภาพแข็งแรงนะคะ
3: ค่ะขอบคุณมากค่ะ
0: ขอบคุณค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
0: ต้องสวัสดี

0: ็นพิเศษ
1: โดยวิภาจันทรกูลและนงลักษ์อินทรารุณ
2: ทำงานหนักหรือหลังจากเล่นกีฬาออกกำลังกายเมื่อมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ยาเพียแคมยาเพียแคมมีตัวยาเมนทินซาลิไซเลตน้ำมันยูคาลิปตัสเมนทอลและยูจินอนใช้ทานวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกหลังจากการเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายเมื่อรู้สึกปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกนึกถึงยาเพียแคมยาเพียแคมจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: สบู่ไมด้าสูตรซัมเปอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไม่คัน
2: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้
3: ยรอบดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
6: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกทั่วเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเน

0: gamecock.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: สบู่บอมสิ่งอาบน้ำด้วยสบู่บอมสิ่งกลิ่นตัวหายกลิ่นกายหอมพดพื้นคันไม่มีใช้สบู่บอมสิ่งของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
3: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยวิภาจันทรกูลและนงลักษ์อินทรารุณ

0: ท่านผู้ฟังคะเราอยู่ที่ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะตอนนี้ยังอยู่ในช่วงของชั่วโมงแรกนะคะเพลงที่เปิดไปเป็นเพลงที่แนะนำเข้ามาคือเพลงจากคุณยายที่จังหวัดเชียงรายป่ะ
1: ค่ะ
0: เชียงรายหรือเชียงใหม
1: ่คือคุณยายหรือชื่อเพลงอะ
0: ชื่อเพลงนี่หรือคะว่าที่รัก
1: ที่ว่ารัก
0: ที่ว่ารัก
1: ค่ะคุณยายสุภัตราชื่อว่านะคะ
0: นะแล้วก็มีฟ้าครุ้มอ่านหน่อย
1: ฝน
0: ฟ้าครุ้มฝน
1: จริงๆนะที่ขอไว้คุณทศวรรณขอไว้
0: ใช่จริงๆจะเปิดของครูเอื้อแต่ว่าฟังแล้วไม่ค่อยชัดก็เลยเป็นพี่วิชัยแล้วกันพี่วิชัยบุญยันนะคะแล้วก็หลงเพ้อคุณอรวีขอพบในฝันเนี่ยแหมบังเอิญพอดีคุณเด่งแนะนำเข้ามาแต่ว่าเราจัดมาแล้วนะครับตรงกันเป
1: ๊
0: ะ
1: ตรงกันเป๊ะ
0: โดยที่ไม่ได้นัดหมายแล้วก็ตามด้วยเพลงโถมดแดงคุณพิทยาอันนี้มอบให้กับคุณอรุณธดีค่ะ
1: โอ้โหแบบตอนนี้นะเดี๋ยวหนูทักทายขออนุญาตทักทายนะครับคุณอรุณธดีคุณอุทัยพิวัจนาคุณเชนสารับเชนคุณปราโมทคุณทันพิชาน้องอธิมานะคะคุณนิชานันคุณสุภาพพี่อิสัยน้อยคุณเริงใจนะคะคุณพักกระทอนคุณประเสริฐรอดขำป้ายาสมุทรประการป้านงนุชจากกระบี่คุณมงคลจากอุตรดิตถ์คุณสุขสิริคุณสุพันธ์คุณมี่นะคะคุณน้อยคุณพี่นรงยินดีคุณณัฐทินีคุณวันวิสามีคุณเหน่งคุณเหน่งมีกลอนใช่ไหมเดี๋ยวแป๊บคุณสุดาน้องมานพบุญมานะน้องเรเดอร์รังสิตเรานะพี่สมพรนะคะป้าโฉบนครนายกคุณทศวรรณคุณวันนีคุณวรรณภาคุณอรพินคุณกล้วยชูไพรคุณปรียานะคะมากมายไก่กองแล้วก็คุณเหน่งว่ายังไงนะพี่อ้อยเดี๋ยวแป๊บนึงเนี่ย

0: คะพอดีพี่อ้อยจัดก็ตรงกัน
1: บุญเหมือนนำ
0: ตรงเป๊ะเดี๋ยวเราฟังเพลงปิดท้าย
1: สำหรับเพลงรักตึงใจเนี่ยเขา
0: เปิ
1: ด
0: ช่
1: วงที่แล้วเองค่ะ
0: คืออย่างนี้ค่ะมีสองเพลงรักที่เลือกไม่ได้เนี่ยที่คุณอุทัยขอวันนี้คือช่วงของพี่ติ๋วเพิ่งเปิดไปแล้วก็เพลงรักตึงใจคุณตึงใจขอมาพี่ติ๋วก็เพิ่งเปิดไปรบกวนขอเพลงใหม่นะคะ
1: ใช่รีบขอเลยค่ะ
0: เดี๋ยวเราฟังเพลงลำวงหมองูของน้องอธิมาของ
1: ใช่ค่ะใช่ใช่
0: ค่ะ

0: ป็นพิเศษ
1: โดยวิภาจันทรกูลและนงลักษ์อินทรารุณขณะนี้เวลา 11 นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
1: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มทักษิณชินวัตรใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากทม.สก.ครั้งแรกในรอบ20ปีบรรยากาศการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครที่หน่วยเลือกตั้งที่4แขวงบางพลัดเขตบางพลัดบริเวณเต้น 7-Eleven สาขาจรัญสนิทวงศ์69เป็นไปอย่างคึกคักและได้รับความสนใจจากกองทัพสื่อมวลชนเป็นพิเศษเมื่อเวลาประมาณ10นาฬิกานายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้เดินทางมาถึงหน่วยเลือกตั้งด้วยหน้าตา

0: ที่ยิ้มแย้มแจ่มใสเพื่อรอใช้สิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งผู้ว่ากทม.และสก.โดยการเดินทางมาใช้สิทธิ์ในครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกในรอบกว่า20ปีของนายทักษิณนับตั้งแต่เดินทางไปพำนักอยู่ต่างประเทศและกลับมาประเทศไทยทันทีที่มาถึงนายทักษิณได้เข้าแถวตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งร่วมกับประชาชนทั่วไปโดยมีชื่ออยู่ในลำดับต้นๆของหน่วยนี้ท่ามกลางมาตรการรักษาความปลอดภัยและระเบียบของเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งอย่างเคร่งครัดหลังจากตรวจสอบสิทธิ์เรียบร้อยนายทักษิณได้รับบัตรเลือกตั้ง2ใบก่อนจะเดินเข้าคูหาลงคะแนนและนำบัตรมาหย่อนลงหีบด้วยตัวเองหลังจากการลงคะแนนเสร็จสิ้นนายทักษิณได้หันมาทักทายสื่อมวลชนและประชาชนที่มารอให้การต้อนรับบรรยากาศการเลือกตั้งที่เขตคันนายาวประชาชนทยอยมาใช้สิทธิ์ตั้งแต่ช่วงเช้าขณะที่เจ้าหน้าที่เตรียมความพร้อมรับมือไว้แล้วหากช่วงเย็นมีฝนตกบรรยากาศที่หน่วยเลือกตั้งที่15ลานกีฬามอเคหธานี3เขตคันนายาวมีประชาชนตื่นตัวออกมาใช้สิทธิ์โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่บางคนแม้จะเดินไม่ค่อยไหวได้ใช้ไม้เท้าออกมาใช้สิทธิ์โดยสามารถบอกเจ้าหน้าที่ได้โดยมีเจ้าหน้าที่นำเก้าอี้ไปให้ในคูหาโดยทุกคนต่างบอกตรงกันว่าต้องการรักษาสิทธิ์และเลือกคนดีมาดูแลกรุงเทพมหานครนอกจากนี้เมื่อสักครู่ที่ผ่านมานางสาวแพทองธารชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคุณหญิงพจมานดามาพงษ์และนางสาวพินทองธารชินวัตรพร้อมครอบครัวเดินทางมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งอย่างพร้อมเพรียงโดยได้ทักทายสื่อมวลชนและเข้าไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งโดยลูกสาวและลูกชายได้เล่นลานกีฬาระหว่างรอผู้สื่อข่าวถามว่าในอนาคตกทม.ต้องมีลานกีฬาที่ได้มาตรฐานให้เด็กๆมากกว่านี้หรือไม่นางสาวแพทองธารพยักหน้าและตอบว่าควรมีก่อนเดินทางกลับไปทันทีสำหรับเขตคันนายาวเป็นเขตที่มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกว่า 65,000 คนตั้งแต่เช้ายังไม่มีรายงานปัญหาการเลือกตั้งแต่อย่างใดกรมอุตุเผยเลือกตั้งผู้ว่ากทม.วันนี้ช่วงเย็นบางเขตเสียงฝนปานกลางถึงหนักกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศระบุว่าช่วงเช้าวันนี้กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีอากาศแจ่มใสมีเมฆบางส่วนแม้อากาศจะค่อนข้างร้อนแต่ยังเหมาะสำหรับการเดินทางไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.ก่อนที่เมฆฝนจะเริ่มก่อตัวมากขึ้นในช่วงบ่ายในช่วงเวลา 16:00 น.ถึง 18:00 น.จะเป็นช่วงที่มีความเสี่ยงเกิดฝนฟ้าคะนองสูงโดยอาจมีฝนตกปานกลางถึงหนักและลมกระโชกแรงพื้นที่กรุงเทพมหานครตอนบนเช่นดอนเมืองบางเขนสายไหมสะพานสูงหนองจอกและมีนบุรีมีโอกาสเกิดฝนตกหนักขณะที่เขตอื่นๆมีโอกาสเกิดฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางกรมอุตุนิยมวิทยาแนะนำให้ประชาชนที่จะออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งวางแผนเดินทางแต่เนิ่นๆเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบจากฝนในช่วงเย็นรวมทั้งเตรียมร่มหรือเสื้อกันฝนและเผื่อเวลาเดินทางเนื่องจากฝนอาจส่งผลให้การจราจรติดขัดในหลายพื้นที
1: ่ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: ป็นพิเศษ
1: โดยวิภาจันทรกูลและนงลักษ์อินทรารุณ
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียว

0: ท่านผู้ฟังคะเราเริ่มเพลงอยู่เพื่อลูกของคุณรัตดาวันประวัติวงศ์นะคะซึ่งมอบไปกับบัวขาวรามเราติดเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนั่นด้วยนะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ก็เป็นเพลงเริ่มต้นของชั่วโมงที่2ของรายการนะคะแล้วก็คิดว่าคุณบัวขาวรามคงจะได้ฟังนะคะใช่นี่
1: เพราะว่าทาง SMS หนูไม่เห็นนะคราวที่แล้วทักมาทาง SMS แต่ไม่รู้ฟังอยู่หรือเปล่า
0: จ้ะทะเลงอนหรือเปล่าที่ที่แล้วขอมาแล้วไม่ได้จับเฮ้ย
1: อาจจะฟังอยู่ก็ได้มั้งปลอบใจตัวเอง
0: ขออภัยด้วยนะจ๊ะ
1: ปลอบใจตัวเอง
0: ทะเลระทมคุณไม่ใช่ทะเลระทมหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดิวัฒน์นะคะชายเดียวในดวงใจคุณภัยจิตอักษรณรงค์ขับร้องเป็นเพลงถ้าจำไม่ผิดคุณภัคธรแนะนำเมื่อที่แล้วนะคะรักคุณเข้าแล้วคุณกุ้งกิติคุณเทียนสงแล้วก็ตามด้วยเพลงที่ค้างๆแต่นี้จำไม่ได้ว่าใครแนะนำแต่มอบไปเลยนะมอบไปแล้วด้วยสอนรักคุณศรีสุดาค่ะ
1: ค่ะแล้วก็ทักทายเพิ่มเติมนิดนึงนะคะก็คือคุณมีคุณสมหมายจากประจวบนะคะคุณกิติคุณวินิจคุณนางหนูวันคุณณรงค์จุ้ยทองคำนะคะคุณสุกัญญาคุณพานุคุณสวัสดิ์พี่แอฟผักสดนะมีคุณภคธรแล้วก็สบายดีแม่นอมตามสั่งนะคะอย่าลืมนะคะว่าเรื่องของสุขภาพเข่านะคะสำคัญเพราะว่าเราแค่ออกแรงลุกนั่งหรือเดินขึ้นลงบันไดต้องเริ่มระวังมากขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นคืนความมั่นใจให้ทุกย่างก้าวด้วย Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าที่ออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่าโดยเฉพาะด้วยแกนพยุงพลาสติกพิเศษค่ะที่ออกแบบมาเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่าช่วยคุณลุกนั่งเดินคล่องตัวและมั่นใจอีกครั้งหนึ่งนะคะตัวผ้าถักทอพิเศษให้สัมผัสนิ่มนุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวระบายอากาศได้ดีเยี่ยมไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นสามารถสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันเลยนะคะสำหรับใครที่ต้องการเริ่มต้นดูแลสุขภาพค่ะวันนี้เรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มให้ค่ะซื้อ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นเข้าแถมฟรี2ชิ้นรวมเป็น4ชิ้นนะคะ

0: ในราคาเพียง990บาทเท่านั้นและยังรับฟรีกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบด้วยโทรไปที่021143990นะคะ021143990มีค่าจัดส่งและค่าประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสะดวกช้อปที่ช็อปมาเนี่ยนะคะ
1: แล้วก็ช่วงเนี้ยอีกประเดี๋ยวนึงเนี่ยนะหน่อยเราก็จะเคลียร์เพลงที่เขาแนะนำเข้ามาโดยเฉพาะต่างจังหวัดไกลๆ
0: ใช่
1: นะคะมอบไปก่อนแล้วก็
0: เพราะว่าเดี๋ยวคือเราไม่แน่ใจไงว่า
1: สัญญาณ
0: ไหน
1: ได้ไหม
0: ฟังได้แค่ไหนอะไรยังไง
1: แล้วก็ท่านที่แนะนำเข้ามาบอกว่าขอมาก่อนยังไม่ได้แต่ที่รู้ตอนนี้เราค้างไปอาทิตย์หน้าประมาณ5
0: เพลงแล้วนะหลายเพลงแล้วถ้าขอมาตอนนี้อีกก็คือก็จะไปอาทิตย์หน้าแน่นอน
1: ค่ะ
0: แล้วก็ใครที่ยังไม่ไปเลือกตั้งนะคะก็กรุณานะคะถ้ายังว่างอยู่ก็ไปที่เขตเลือกตั้งที่ท่านมีชื่ออยู่นะคะเข้าไปเนี่ยคือส่วนใหญ่เขาก็จะแจ้งเลขบัตรประชาชนบ้างอะไรบ้างหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเขาจะถามแล้วก็จะมีคนดูแลเรื่องของการไปดูว่าของจริงจะต้องไปเลขอะไรอะไรอย่างเงี้ยมันก็ค่อนข้างสะดวกเนาะไม่ต้องว่าฉันจะไปหาไงเนี่ยตรงไหนนะอะไรมันตัวเล็กมั่งอะไรมั่งเขามีคนเขาจะให้มีคนมาดูแลให้
1: ต้องกังวลใจค่ะ
0: ค่ะก็เดี๋ยวเราฟังเพลงกันนะคะ
1: พี่นาฏว่าไงอ่านสิยังไม่ได้เปิดเพลง
0: ใช่ค่ะคือบอกว่าที่เคยขอไป2ครั้งเพลงเดียวกันยังไม่เปิดให้วันนี้จะได้ฟังไหม
1: เพลงอะไร
0: ก็เพลงอะไรอ่ะอะไรอ่ะจังไอเพลงโอ๊ยเปิดฟังเพลงก่อนดีกว่า
1: พี่ออกโอเคมาฟังเพลงที่แนะนำเข้ามาก่อนนะใจเย็นๆกัน

0: ็นพิเศษ
1: โดยวิภาจันทรกูลและนงลักษ์อินทรารุณ
2: เฉ็ดจนชาก็ยังไม่ชาเท่าหม่าล่าน้ำข้นฮอตฮอตใหม่ยำยำฮอตฮอตหม่าล่าน้ำข้นอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
3: โอท็อปมิดเยียร์2026โอท็อปเน็กซ์อินสปิเรชั่นสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาสู่ระดับสากลพบความตระการตาของโอท็อปที่คัดสรรมามากกว่า 2,500 คู่หาพร้อมอินสปายไปกับหลากหลายสินค้าภูมิปัญญาไทยและกิจกรรมมากมายภายในงานช็อปคุ้มค่าเหนือใครใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสภายในงานได้ทันที 20-28 มิถุนายน 2,569 นี้ณ Challenger 1-3 Impact เมืองทองธานี 10:00 น. ถึง 3:00 น.จัดโดยกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย
2: ใกล้ฉันโคเรียนกิมจิฮอตฮอตใหม่ยำยำฮอตฮอตโคเรียนกิมจิอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
4: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
5: โอ้
4: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990 บาทรับฟรี

0: ระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcord Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ

0: mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยวิภาจันทรกูลและนงลักษ์อินทรารุณ

บทบาทบางตอนชีวิตยอกย้อนยับเยินชีวิตบางคนรุ่งเรืองจำเริญแสนเพลินเหมือนเดิน

0: สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะรายการเราก็สองคนก็เคลียร์เพลงที่แนะนำเข้ามาที่ค้างๆไปได้เยอะมากแต่ก็ยังค้างอีกเยอะมาก
1: เช่นกัน
0: นะคะคิดถึงเธอทุกลมหายใจคุณธานินทรเทพอันนี้มากับที่จังหวัดกระบี่
1: ป้าโนโนที่กระบี่นะคะ
0: ใช่คืนหนึ่งพระวิภาจ้า
1: พี่สมพรพี่หมู
0: ค่ะหวานรักคุณรวงทอง
1: คุณสุพัน
0: ปกกระต่าย
1: คุณแทบบอกกำแพงมงคลอุตรดิตถ์นะคะ
0: แล้วก็เพียงคำนั้นคุณดาวใจ
1: คุณทันพิชาค่ะ
0: นางฟ้าที่ถูกลืม
1: คุณสุดาและคุณนวลนายจากน้องคายนะคะ
0: แล้วก็ตามด้วยโลกนี้คือละครเพิ่งจบไปเดี๋ยวนี
1: ้คุณสมัยจากประจวบนะคะแล้วก็ทักทายเพิ่มเติมนะคะคุณบัวขาวทองดีคุณแอนอลิสคุณจูดี้ดาด้าคุณทีเอสเจเจคุณไพวันอำเภอปากคาดบึงกาฬแล้วก็นางมานซีคอนคุณเบเบคุณประกิตคุณพี่นาฏค่ะ
0: คุณพ
1: ี่
0: นา
1: ฏนะคะขอเพลงไว้สองรอบไม่ได้ฟังก็คือไม่มีหวังไง
0: ขี้บ่นมากเลยบุย
1: ไม่มีหวังไงไม่มีหวังเนี่ยคือเพลงที่ขอนะคะก็ดังนั้นก็ไม่มีหวังไงแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใน
0: ใช่
1: หลังจากฟังข่าวนะคะ
0: จ้ะ

0: ขณะนี้เวลา12นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยนาฬิกา

0: ใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากทม.ประธานกกต.ตรวจหน่วยเลือกตั้งแขวงคลองจันทน์ภาพรวมเรียบร้อยดีไม่กังวลฝนตกเตรียมแผนเผชิญเหตุรับมือตั้งเป้าคนใช้สิทธิ์ 70% นายกตรวจเข้มสถานที่เก็บข้อสอบท้องถิ่นกำชับทุกมาตรการความปลอดภัยป้องกันเพลิงไหม้เหตุผิดปกติกระทบพยานหลักฐานสั่งการเจ้าหน้าที่ยกระดับการดูแลขั้นสูงสุดรัฐบาลคลี่คลายปมทับลานเดินหน้าพิสูจน์สิทธิ์รายแปลงแยกชาวบ้านในทุนยึดกฎหมายควบคู่รักษาผืนป่าสหรัฐโจมตีทางอากาศอิหร่านใส่โครงสร้างพื้นฐานทางทหารตอบโต้อิหร่านส่งโดรนโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันปานามาทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี้
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศนะคะวันนี้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนพุทธศักราช2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณดาราการทองลิ่มดิฉันกฤติยาสินธุวราวันดำเนินรายการร่วมกันนะคะก็เรียกว่าตั้งแต่ช่วง

0: ค่ะคึกคักนะคะสำหรับเรื่องของการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแล้วก็เลือกตั้งสก.นะคะซึ่งในช่วงเช้าที่ผ่านมาประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งนายณรงค์แกลนวาดินก็ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแล้วก็สังเกตการการลงคะแนนการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครที่หน่วยเลือกตั้งที่12แขวงคลองจันทน์เขตบางกะปินะคะซึ่งหน่วยเลือกตั้งนี้มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากทม .641 คนสก633คนนะคะพร้อมกับให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งแล้วก็กำชับให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเรียบร้อยซึ่งประธานกกต.ค่ะได้ใช้สิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งทั้งสองอย่างก็คือทางผู้ว่ากทม.นะคะแล้วก็การเลือกตั้งสก.ด้วยนะคะและนอกจากนี้นะคะประธานกกต.บอกว่าขณะเดียวกันเมื่อวานได้รับรายงานเรื่องของพยากรณ์อากาศในพื้นที่กทม.ว่าจะมีฝนตกลงมาอย่างหนักในบางแห่งจึงกำชับทุกหน่วยเลือกตั้งเตรียมความพร้อมนะคะแล้วก็นอกจากนี้จะมีแผนเผชิญเหตุหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินไม่ว่าจะเป็นฝนตกหนักนะคะแล้วก็น้ำท่วมก็เชื่อว่าน่าจะเอาอยู่แล้วก็เชิญชวนประชาชนให้รีบออกมาใช้สิทธิ์จนถึงเวลา 17:00 นเพื่อหลีกเลี่ยงฝนที่อาจจะตกลงมาในช่วงบ่ายของวันนี้ซึ่งกกต.นะคะก็ตั้งเป้าว่าประชาชนนั้นจะออกมาใช้สิทธิ์มากกว่าเดิมที่170นะคะส่วนการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาในจังหวัดชลบุรีก็ได้เน้นย้ำให้กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบกาบัตรอย่างไรไม่ให้บัตรเสียวิธีกาบัตรเพื่อที่จะป้องกันบัตรเสียที่อาจจะเกิดขึ้นค่ะ
1: ส่วนเรื่องของการเปิดหีบเลือกตั้งวันนี้นะคะทางกทม.ก็ระบุว่าเปิดเรียบร้อยดีทุกหน่วยค่ะภาพรวมการเปิดหน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่ากทม.นะคะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยทั้ง 6,628 หน่วยเลือกตั้งใน50สำนักงานเขตเปิดให้ประชาชนได้ใช้สิทธิ์พร้อมกันตอน 8:00 น.ตามที่กฎหมายกำหนดค่ะส่วนเรื่องการส่งมอบวัสดุอุปกรณ์เลือกตั้งให้คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งเขตที่ดำเนินการแล้วเสร็จเนี่ยเป็นลำดับแรกมี2เขตโดยส่งมอบครบตอน 4:13 นาทีก็มีสำนักงานเขตตลิ่งชันแล้วก็สำนักงานเขตบางเขตค่ะส่วนเขตที่ส่งมอบวัสดุอุปกรณ์เลือกตั้งแล้วเสร็จเป็นลำดับสุดท้ายดำเนินการแล้วเสร็จตอน 6:00 น. 9นาทีนะคะส่งผลให้ทุกหน่วยเลือกตั้งมีความพร้อมก่อนเปิดลงคะแนนกรุงเทพมหานครจึงขอเชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งไปใช้สิทธิ์ค่ะโดยเฉพาะช่วงเช้าอากาศยังเอื้ออำนวยอยู่นะคะคาดว่าช่วงบ่ายนั้นอาจจะมีฝนตกค่ะตั้งแต่เวลาประมาณ 16:00 น. เป็นต้นไปโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพตอนเหนือและฝั่งตะวันออกเช่นสายไหมดอนเมืองบางเขนมินบุรีหนองจอกและพื้นที่ใกล้เคียงผู้ที่จำเป็นต้องเดินทางมาใช้สิทธิ์ช่วงบ่ายเตรียมร่มด้วยนะคะสำหรับผู้ที่ประสบปัญหาบัตรประจำตัวประชาชนสูญหายหรือว่าชำรุดฝ่ายทะเบียนของสำนักงานเขตทั้ง50เขตเปิดให้บริการทำบัตรประชาชนจนถึง 5:00 น.เย็นค่ะเพื่ออำนวยความสะดวกให้สามารถไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้นะคะนายธนิตตันบัวคลีนรองปลัดกรุงเทพมหานครได้พูดถึงการลงพื้นที่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในช่วงเช้าในหน่วยเลือกตั้งที่73เขตบางซื่อบอกว่ามีประชาชนมาใช้สิทธิ์จำนวนมากค่ะบรรยากาศคึกคักทุกหน่วยเลือกตั้งมีการอำนวยความสะดวกประชาชนโดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้พิการและกลุ่มเปราะบางอย่างเช่นมีการจัดรถเข็นและก็เจ้าหน้าที่คอยให้ความช่วยเหลือจากการสังเกตการเบื้องต้นคาดว่าประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งมากกว่าการเลือกตั้งเมื่อ4ปีที่แล้วนะคะก็สะท้อนถึงความตัวความสนใจของประชาชนต่อการเลือกตั้งครั้งนี้ค่ะส่วนเรื่องของการรายงานผลคะแนนหลังปิดหีบเลือกตั้งตอน 5:00 น.แต่ละหน่วยก็จะเริ่มนับคะแนนทันทีนะคะโดยหน่วยที่ผู้มาใช้สิทธิ์ประมาณ400คนคาดว่าจะใช้เวลานับคะแนนประมาณชั่วโมงนึงค่ะส่วนหน่วยที่มีผู้มาใช้สิทธิ์มากกว่า600คนอาจจะใช้เวลานับคะแนนประมาณชั่วโมงครึ่งถึง2ชั่วโมงดังนั้นผลคะแนนก็จะทยอยรายงานเข้ามาอย่างต่อเนื่องหลัง 20:00 น.และกรุงเทพมหานครประเมินว่าภายในเวลา 4:00 น.นะคะจะมีผลการนับคะแนนรายงานเข้ามาแล้วประมาณ 70-80% ก็ขอให้ประชาชนตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งหน่วยเลือกตั้งแล้วก็ลำดับที่ของตนเองก่อนเดินทางสามารถตรวจสอบผ่านเว็บไซต์เลือกตั้งกรุงเทพ69ค่ะซึ่งมีข้อมูลหน่วยเลือกตั้งแผนที่เชื่อมต่อกับ Google Map เพื่อนำทางนะคะรวมถึงสามารถตรวจสอบข้อมูลผ่านแอปพลิเคชันของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งและแอปพลิเคชันทางรัฐเพื่ออำนวยความสะดวกก่อนออกไปใช้สิทธิ์ค่ะ
0: เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะก็มีผู้ที่มีชื่อเสียงเดินทางไปรับเลือกตั้งเดินทางไปลงคะแนนเลือกตั้งนะคะแล้วก็รวมทั้งผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหลายคนก็เดินทางไปใช้สิทธิ์แล้วนะคะซึ่งในช่วงเช้าที่ผ่านมานายชาชาสิทธิพันธ์ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็เดินทางไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งที่โรงเรียนแจ่มจันทร์นะคะที่เขตวัฒนาก็ปั่นจักรยานมาจากบ้านแล้วก็โบกมือทักทายสื่อมวลชนที่มารอเป็นจำนวนมากจากนั้นได้ไปที่บริเวณหน่วยเลือกตั้งดูลำดับชื่อนายชาชาเป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งลำดับที่240แล้วก็ยืนรอเข้าใจสิทธิ์นะคะซึ่งนายชาชาก็เป็นคนที่2ของหน่วยโดยได้กล่าวกับสื่อมวลชนสั้นๆระหว่างรอก่อนเปิดหีบนะคะว่าหลังจากที่แคมเปญหาเสียง24ชั่วโมงเมื่อวานนี้ก็ได้พักผ่อนนอนหลับอย่างเต็มที่เมื่อคืนนี้นอนตั้งแต่2ทุ่มเมื่อเช้าก็ตื่นประมาณ 4:00 แล้วก็ 5:00 ก็ออกมาวิ่งออกกำลังกายถามว่าการหาเสียงในปีนี้มีความมั่นใจหากเทียบกับ4ปีก่อนที่เราก็เหมือนกับการขายฝันขายนโยบายให้กับประชาชนแต่ว่าครั้งนี้เราผ่านการทำงานมามีผลงานให้ประชาชนได้เห็นก็อะไรจะเกิดขึ้นก็ต้องเกิดก็ขอรอนะคะแล้วก็ภายหลังการใช้สิทธิ์นายชาติให้สัมภาษณ์ว่านอนพักผ่อนอย่างเต็มที่เมื่อเช้าตื่นมาก็สดชื่นแล้วก็วันนี้อากาศดีดูพยากรณ์อากาศภายใน3ชั่วโมงช่วงเช้าไม่มีฝนก็เลยขอเชิญชวนประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งเพราะว่าในช่วงบ่ายนั้นยังไม่แน่ใจว่าจะมีฝนหรือว่าคนออกมาน้อยหรือเปล่านะคะก็ขอให้ออกมากันให้มากๆนะคะให้ออกมากันมากๆถึง 80% เลยยิ่งดีก็จะได้มีพลังให้กับผู้ว่าชุดใหม่แล้วก็สก.ปีที่แล้วเราก็มีผู้สังเกตการเลือกตั้งแต่ว่าปีนี้เราไม่มีนะคะก็คงจะต้องเน้นดูที่ผลจากทีวีเป็นหลักละค่ะช่วงส่วนในช่วงเย็นนัดทีมงานไปที่สเตเดียมวันเพื่อที่จะรอรุ้นในช่วงบ่ายนะคะอันนี้ก็เป็นคำให้สัมภาษณ์ของนายชัชชาติสิทธิพันธ์ค่ะ
1: นายณรงค์กลั่นวารินทร์ประธานกรรมการการเลือกตั้งค่ะได้ลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมและสังเกตการการลงคะแนนการเลือกตั้งผู้ว่ากทมและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครนะคะก็การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีค่ะ
0: ไปที่การใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครแล้วก็ผู้ว่ากทมที่โดมลานกีฬาวัดทองบางเชือกหนังนะคะหน่วยเลือกตั้งที่15แขวงบางเชือกหนังเขตตลิ่งชันนะคะในบัญชีรายชื่อนะคะก็ปรากฏว่าตอนแรกก็ไม่มีรายชื่อของนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหรือว่าเทงหัวหน้าพรรคประชาชนก็เลยทำให้ผู้สื่อข่าวหลายคนนั้นสับสนว่าเหตุใดถึงไม่มีรายชื่อในการใช้สิทธิ์เลือกตั้งจนกระทั่งต่อมานะคะทางนักธุรกิจและนักเคลื่อนไหวทางการเมืองนายสุชาติเรืองปัญญาวุฒินะคะที่เป็นบิดาของนายณัฐพงษ์ก็ได้เดินทางมาตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งด้วยตนเองก็พบว่าในสมุดบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนั้นมีเพียงรายชื่อสมาชิกในครอบครัวของพี่ชายแต่ว่าไม่มีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่เป็นสมาชิกของครอบครัวตนเองทั้งครอบครัวจนเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบหน่วยเลือกตั้งต้องโทรศัพท์ไปตรวจสอบกับทางสำนักงานเขตตลิ่งชันกระทั่งต่อมาการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่พบว่ารายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งของครอบครัวนายณัฐพงษ์นั้นได้ย้ายไปยังหน่วยเลือกตั้งที่8แขวงบางเชือกหนังเขตตลิ่งชันกรุงเทพนะคะแล้วก็ภายหลังใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาหัวหน้าพรรคประชาชนบอกว่าเดิมทีตนเองนั้นมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งที่หน่วยเดิมบริเวณวัดทองบางเชือกหนังเป็นประจำแต่ว่าการเลือกตั้งครั้งนี้มีการปรับเปลี่ยนหน่วยเลือกตั้งแต่ว่าอย่างไรก็ตามไม่ได้สร้างความลำบากใจในการเดินทางแล้วก็พบว่าบรรยากาศที่หน่วยเลือกตั้งเป็นไปอย่างคึกคักมีประชาชนทยอยมาใช้สิทธิ์อย่างต่อเนื่องซึ่งถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีค่ะ
1: มาดูหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นะคะคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะค่ะเดินทางไปใช้เลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้งที่1แขวงคลองตาเหนือเขตวัฒนาลำดับที่47บริเวณโรงเรียนสตรีวิทยาด้วยใบหน้ายิ้มแย้มค่ะยกมือทักทายสื่อมวลชนอย่างเป็นกันเองนะคะก่อนจะเข้าไปตรวจสอบสิทธิ์ตามขั้นตอนเข้าคูหาลงคะแนนเสียงหย่อนบัตรเลือกตั้งแล้วก็เปิดใจกับสื่อมวลชนว่าดีใจที่ได้มาใช้สิทธิ์ค่ะแต่ว่าดูบรรยากาศช่วงเช้าประชาชนเดินทางมาใช้สิทธิ์กันน้อยนะคะคาดว่าช่วงบ่ายจะเพิ่มขึ้นก็อยากเชิญชวนให้ประชาชนมาลงคะแนนเสียงกันมากๆค่ะหลังจากนั้นก็จะเข้าไปที่พรรคประชาธิปัตย์เพื่อรอลุ้นผลคะแนนเลือกตั้งในช่วงเย็นนะคะสำหรับนายอนุชานะคะวันนี้ก็มาพร้อมกับภรรยาค่ะนายอนุชาบูรพชัยศรีผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่ากทมนะคะมาพร้อมกับภรรยานางสุดารัตน์บูรพชัยศรีลงพื้นที่ไปที่เขตเลือกตั้งที่7 ในบริเวณโรงแรมนานาใต้สวีทซอยสุขุมวิท4แขวงเขตคลองเตยกทมเพื่อไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งผู้ว่ากทมค่ะแล้วก็ใช้สิทธิ์เลือกตั้งสกด้วยนะคะส่วนที่หน่วยเลือกตั้งที่15ลานกีฬามอเคหะทา

0: นี3ค่ะเขตคันนายาวก็มีประชาชนตื่นตัวมาใช้สิทธิ์โดยเฉพาะผู้สูงอายุนะคะแม้ว่าบางคนจะเดินไม่ค่อยไหวต้องใช้ไม้เท้ามาใช้สิทธิ์แต่ก็ตั้งใจกันมาค่ะเจ้าหน้าที่ก็นำเก้าอี้ไปนั่งให้ในคูหาด้วยนะคะทุกคนก็บอกตรงกันว่าต้องการรักษาสิทธิ์เลือกคนดีมาดูแลกรุงเทพค่ะด้านนางสาวแพทองธารชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคุณหญิงพจมานดามาพงษ์และนางสาวพินทองธารชินวัตรพร้อมครอบครัวเดินทางมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งอย่างพร้อมเพรียงนะคะก็ทักทายสื่อมวลชนแล้วก็เข้าไปใช้สิทธิ์ค่ะส่วนที่เขตดุสิตนะคะมีการทยอยมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งอย่างต่อเนื่องค่ะซึ่งผู้ที่มาใช้สิทธิ์ในช่วงเช้าจากการสังเกตก็เป็นกลุ่มผู้สูงวัยนะคะที่มีลูกหลานและก็ครอบครัวพามาใช้สิทธิ์และในจำนวนผู้มีสิทธิ์ก็คือดร.มาริกาบุญมีตระกูลมหาสุขผู้สมัครชิงตำแหน่งผู้ว่ากทม.เดินทางมาใช้สิทธิ์ผู้ว่าเลือกตั้งผู้ว่ากทม.และสก.ค่ะก็บอกว่าเมื่อคืนนอนหลับสบายดีนะคะขอคนกรุงออกมาใช้สิทธิ์อย่าทิ้งโอกาส4ปีเลือกได้1ครั้งค่ะ
1: ขณะที่หน่วยเลือกตั้งที่14แขวงบางพลัดนะคะนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีก็เดินทางมาใช้สิทธิ์ซึ่งจังหวัดหนึ่งที่นายทักษิณได้กล่าวกับเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยว่าทำไม่ค่อยถูกแล้วในช่วงที่หยอดบัตรลงในกล่องก็ปรากฏว่าบัตรเลือกตั้งนั้นยังไม่หล่นลงไปข้างล่างนายทักษิณจึงต้องกดให้ลงนะคะพร้อมกับกล่าวอย่างอารมณ์ดีว่าทำไมเป็นไม่ได้ทำมานานแล้วทำไม่ค่อยเป็นนะคะซึ่งนายทักษิณก็ได้ให้สัมภาษณ์หลังจากการใช้สิทธิ์บอกว่าตื่นเต้นและดีใจอย่างน้อยก็ภูมิใจในความเป็นคนไทยนะคะแล้วก็เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าการออกมาใช้สิทธิ์วันนี้เนี่ยเป็นอย่างไรทำให้คิดถึงบรรยากาศการเมืองหรือไม่นะนักสิงก็บอกตื่นเต้นกลัวทำไม่เป็นเลยไม่รู้จะหันไปทางไหนดีนะคะแล้วก็นายทักษิณก็พูดถึงบรรยากาศการเมืองขณะนี้ด้วยว่าอยากให้ทุกคนนั้นสามัคคีกันบ้านเมืองเราต้องมีความสามัคคีเพราะว่าปัญหามันมีเยอะนะคะส่วนหลังจากนี้จะมีโอกาสเห็นนายทักษิณออกมาเคลื่อนไหวทางการเมืองหรือไม่อย่างไรนะคะก็นายทักษิณก็บอกว่าตนเองนั้นไม่เคลื่อนไหวอยู่แล้วมาทำหน้าที่พลเมืองไม่ได้ทำหน้าที่นักการเมืองนะคะ12:13ขอพักกันสักครู่ค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: ถึงเวลาปล่อยความสร้างสรรค์ให้โลกได้เห็นมาร่วมส่งพลังเพื่อสร้างอนาคตไปด้วยกัน PTT Digital Art 2026ชวนน้องๆมัธยมอุดมศึกษาและประชาชนอายุไม่เกิน35ปีร่วมส่งผลงานศิลปะดิจิทัลในหัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตชิงเงินรางวัลกว่า 270,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดผลงานเพื่อออกแบบสินค้าชุมชนส่งผลงาน 1-7 สิงหาคม 2569 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
4: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกทั่วเฟ้นหา Encore Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่

0: Epcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: ติดตามข่าวกันต่อนะคะไปดูความคืบหน้าเรื่องของการทุจริตสอบท้องถิ่นนะคะเมื่อช่วง5 ทุ่มเมื่อคืนนี้นะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะไปตรวจเยี่ยมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด้วยตนเองเลยนะคะเพื่อจะติดตามมาตรการรักษาความปลอดภัยในการเก็บรักษาเอกสารแล้วก็ไฟล์ผลการสอบแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานค่ะหลังจากรัฐบาลเดินหน้ากวาดล้างขบวนการทุจริตสอบอย่างจริงจังการลงพื้นที่ครั้งนี้ก็เพื่อประเมินความพร้อมของระบบรักษาความปลอดภัยนะคะทั้งบริเวณสถานที่จัดเก็บเอกสารห้องเก็บไฟล์ข้อมูลห้องทำงานของผู้รับผิดชอบรวมไปถึงมาตรการควบคุมการเข้าออกของบุคคลเพื่อให้มั่นใจว่าเอกสารสำคัญทั้งหมดได้รับการดูแลอย่างรัดกุมที่สุดค่ะนายกกำชับให้ผู้บริหารและก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้ยกระดับการเฝ้าระวังตลอด24 ชั่วโมงโดยเฉพาะการป้องกันเหตุเพลิงไหม้หรือว่าเหตุผิดปกติที่อาจส่งผลกระทบต่อพยานหลักฐานพร้อมกับให้จัดเตรียมรถดับเพลิงอุปกรณ์ฉุกเฉินประจำพื้นที่ตลอดเวลานะคะเพื่อให้สามารถระงับเหตุได้ทันท่วงทีหากเกิดเหตุไม่คาดคิดค่ะนายกได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายปฏิบัติตามมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดเพราะว่าเอกสารและข้อมูลผลการสอบถือว่าเป็นหลักฐานสำคัญในกระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็เป็นส่วนสำคัญในการขยายผลดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับขบวนการทุจริตการลงพื้นที่ในช่วงดึกครั้งนี้ก็มีขึ้นก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะไปปฏิบัติภารกิจต่างประเทศโดยนายกได้กำชับให้เจ้าหน้าที่เฝ้าระวังเหตุด้วยความตื่นตัวสูงสุดค่ะ
2: วันนี้นายจุติกรายฤกษ์ประธานคณะกรรมการการเงินการคลังสถาบันการเงินและตลาดการเงินสภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยว่านางสิริวัลปราศจากศัตรูประธานคณะอนุกรรมการกลั่นกรองเรื่องพิจารณาศึกษานำเรื่องที่ได้รับการร้องเรียนจากนายแทนคุณจิตอิสระประธานชมรมสันติประชาธรรมให้ตรวจสอบตลาดการซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ Forex นะคะแล้วก็เส้นทางการเงินที่เกี่ยวข้องเนื่องจากมีผู้เสียหายถูกหลอกลงทุนจากโบรกเกอร์ผิดกฎหมายจำนวนมากและธนาคารแห่งประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายรองรับเข้าสู่ที่ประชุมกรรมาธิการการเงินคณะกรรมาธิการก็จะพิจารณาอย่างรอบคอบและเร่งสรุปเรื่องการช่อโกงประชาชนทั้งในและนอกตลาดหลักทรัพย์รวมไปถึงปัญหาผู้ถือหุ้นรายย่อยไม่ได้ให้เกิดความเป็นธรรมนะคะแล้วก็ปัญหาหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้รับการเยียวยาแล้วก็จะนำกลับมารายงานต่อที่ประชุมภายใน2 สัปดาห์ค่ะซึ่งก็ยืนยันนะคะว่าจะยึดหลักการทำงานแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนต้องมาก่อนนะคะนายจุติบอกว่าคณะกรรมการการเงินการคลังนั้นยังได้หารือกับสถาบันการเงินเฉพาะกิจในสังกัดกระทรวงการคลังถึงแนวทางสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลเพื่อผลักดันสินเชื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยไทยเช่นร้านอาหารโรงแรมที่มีความสำคัญต่อการจ้างงานในประเทศกำลังขาดสภาพคล่องให้สามารถรักษาความเป็นเจ้าของกิจการและไม่ถูกต่างชาติเข้ามากลืนธุรกิจนะคะโดยธนาคารรัฐนั้นจะต้องไม่เพียงแค่ปล่อยกู้แล้วก็จบแต่ว่าต้องทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงทางด้านการเงินการตลาดควบคู่ไปด้วยเพื่อประคับประคองให้ธุรกิจนั้นอยู่รอดต่อไปนะคะสิ่งที่เป็นห่วงก็คือทำอย่างไรประชาชนจะเข้าถึงสินเชื่อได้โดยง่ายสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นหากใครมีปัญหาสามารถร้องเรียนมายังคณะกรรมการได้ก็จะช่วยประสานงานพิจารณาแนวทางในการช่วยเหลือและทำงานเชิงรุกต่อไปนะคะ12:19 นขอพักสักครู่ค่ะ
3: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
4: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
5: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
4: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
5: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
4: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
5: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
4: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
6: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: มาที่เรื่องของปัญหาที่ดินทับลานนะคะนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่ารัฐบาลนั้นได้ ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาที่ดินทับลานที่ยืดเยื้อมานานนะคะโดยยึดหลักการสร้างความเป็นธรรมให้ประชาชนควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติภายใต้กรอบกฎหมายและข้อมูลข้อเท็จจริงพร้อมจะเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการกำหนดแนวทางแก้ไขค่ะโดยนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสภาผู้แทนราษฎรว่าทุกฝ่ายได้ร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลข้อเสนอและก็ข้อห่วงกังวลอย่างสร้างสรรค์จนสามารถกำหนดแนวทางการแก้ปัญหาร่วมกันได้นะคะก็ประกอบด้วยการเดินหน้าพิสูจน์สิทธิ์รายแปลงอย่างรอบคอบโปร่งใสและตรวจสอบได้การคัดแยกประชาชนผู้ครอบครองและทำกินโดยสุจริตออกจากกลุ่มนายทุนหรือผู้บุกรุกพื้นที่ป่าโดยมิชอบรวมทั้งยืนยันว่าการดำเนินงานทุกขั้นตอนอยู่บนพื้นฐานของกฎหมายและข้อมูลเชิงประจักษ์เพื่อสร้างความเป็นธรรมแก่ผู้ได้รับผลกระทบพร้อมรักษาทรัพยากรธรรมชาติของประเทศควบคู่กันไปค่ะรองโฆษกประจำสำนักนายกบอกว่าที่ประชุมยังย้ำชัดนะคะว่าการดำเนินการแก้ไขปัญหาพื้นที่ทับลานครั้งนี้เป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะพื้นที่ที่มีข้อเท็จจริงและประวัติความเป็นมาที่แตกต่างกันไม่ใช่แนวทางที่จะนำไปใช้กับพื้นที่อื่นโดยอัตโนมัติพร้อมยืนยันว่าการดำเนินคดีกับผู้บุกรุกพื้นที่ป่าโดยผิดกฎหมายยังคงเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมอย่างเคร่งครัดค่ะรัฐบาลเชื่อว่าการแก้ปัญหาที่ดินทับลานต้องสร้างความสมดุลระหว่างการคุ้มครองสิทธิ์ของประชาชนผู้ได้รับผลกระทบกับการอนุรักษ์ผืนป่าประชาชนกับการอนุรักษ์ผืนป่าของประเทศการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วนในครั้งนี้ถือว่าเป็นก้าวสำคัญที่จะนำไปสู่ความเข้าใจร่วมกันและเป็นรากฐานของการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนค่ะ
2: วันนี้นะคะนางสาวรัช

0: ดาธนาดุเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่านายกรัฐมนตรีได้ให้ความสำคัญกับการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570โดยกำชับให้รัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมข้อมูลอย่างครบถ้วนพร้อมตอบทุกข้ออภิปรายของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพื่อให้ประชาชนนั้นเข้าใจเหตุผลความจำเป็นและผลลัพธ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการใช้งบประมาณในแต่ละด้านนะคะนอกจากนี้ค่ะทางโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่าร่างพระราชบัญญัติงบประมาณปี2570กำหนดวงเงินไม่เกิน 3,788,000 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 7,400 ล้านบาทว่าประมาณ 0.2 จากคำของงบประมาณที่หน่วยงานต่างๆเสนอรวมกว่า 5.97 ล้านล้านบาทนะคะงบประมาณปี2570จะทำขึ้นภายใต้ข้อจำกัดด้านการคลังและสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่ยังมีความไม่แน่นอนจึงมุ่งตอบโจทย์ทั้งการดูแลประชาชนในระยะสั้นและการลงทุนที่เพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศในระยะยาวด้วยนะคะและนอกจากนี้ค่ะรัฐบาลก็ยังคงยึดหลักวินัยการเงินการคลังโดยตั้งงบบริหารจัดการหนี้ภาครัฐนะคะกว่า 460,000 ล้านบาทและรายจ่ายชดเชยเงินคงคลังที่กว่า 70,000 ล้านบาทเพื่อให้ภาระทางการคลังนั้นสะท้อนอยู่ในระบบงบประมาณอย่างครบถ้วนโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ค่ะ
1: 60บวกก็ขายออนไลน์ได้นะคะกระทรวงพม.โดยกรมกิจการผู้สูงอายุจับมือกับบริษัท4ประเทศไทยและบริษัทช้อปปี้ประเทศไทยจำกัดค่ะเปิดอบรมช้อปได้ขายดีบนช้อปปี้ถ่ายทอดทักษะค้าขายออนไลน์ครบวงจรตั้งแต่เปิดร้านจนสร้างยอดขายพร้อมเสริมความรู้เท่าทันภัยไซเบอร์เพื่อเพิ่มโอกาสสร้างอาชีพและรายได้อย่างยั่งยืนในผู้สูงอายุในยุคดิจิทัลค่ะร้อยเอกยิ่งพัฒน์ดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าสร้างโอกาสให้ผู้สูงอายุสามารถเข้าถึงอาชีพและรายได้ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลผ่านการพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการประกอบอาชีพในโลกออนไลน์สอดคล้องกับการเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัยของประเทศไทยนะคะซึ่งล่าสุดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยกรมกิจการผู้สูงอายุร่วมกับบริษัท4ประเทศไทยและบริษัทช้อปปี้ประเทศไทยค่ะจัดอบรมเชิงปฏิบัติการช้อปได้ขายดีบนช้อปปี้นะคะเพื่อจะส่งเสริมให้ผู้สูงอายุสามารถนำความรู้ด้านดิจิทัลไปต่อยอดสร้างอาชีพและสร้างรายได้จากสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ของตนเองค่ะซึ่งการอบรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น250คนนะคะแบ่งเป็นผู้เข้าอบรมแบบออนไลน์50คนและออนไลน์ทั้งหมด200คนค่ะซึ่งการเรียนรู้ครั้งนี้นะคะหลักสูตรเนี่ยออกแบบมาให้ผู้สูงอายุเรียนรู้ได้ง่ายแล้วก็นำไปใช้ได้จริงตั้งแต่การเปิดร้านค้าออนไลน์การจัดการหน้าร้านการถ่ายภาพสินค้าการเขียนรายละเอียดสินค้าการตั้งราคาการใช้เครื่องมือการตลาดการบริหารคำสั่งซื้อตลอดจนการสร้างรายได้ผ่านระบบในหน้าออนไลน์ซึ่งก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้ที่ต้องการหารายได้โดยไม่ต้องลงทุนสต็อกสินค้าหรือจัดส่งสินค้าค่ะรัฐบาลต้องการให้ผู้สูงอายุไม่เพียงแค่ก้าวทันโลกดิจิทัลนะคะแต่ว่ายังสามารถใช้เทคโนโลยีสร้างอาชีพและเพิ่มรายได้ให้กับตนเองได้ค่ะ
0: นางสาวลลิดาเพิกวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีก็เดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลและการยกระดับบริการภาครัฐสู่รัฐบาลดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนลดขั้นตอนลดภาระค่าใช้จ่ายและเวลาในการติดต่อราชการพร้อมยกระดับการให้บริการภาครัฐให้สะดวกรวดเร็วโปร่งใสเข้าถึงได้ในทุกที่ทุกเวลานะคะกรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือว่าสปส.กระทรวงสาธารณสุขได้พัฒนาระบบธุรกรรมออนไลน์สำหรับสถานประกอบการเพื่อสุขภาพเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการผู้ให้บริการและประชาชนโดยสามารถดำเนินการผ่านระบบดิจิทัลได้แบบครบวงจรในจุดเดียวหรือว่า One Stop Service ก็สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาระบบสุขภาพดิจิทัลและการปรับเปลี่ยนหน่วยงานภาครัฐสู่การเป็นองค์กรดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบนะคะนอกจากนี้ทางกรมสปส.ยังได้จัดทำคู่มือการใช้งานระบบออนไลน์เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการและประชาชนครอบคลุมทั้งการอนุญาตประกอบกิจการการดำเนินธุรกรรมของสถานประกอบการเพื่อสุขภาพการขึ้นทะเบียนผู้ให้บริการและการขออนุญาตเป็นผู้ดำเนินการเพื่อให้สามารถใช้บริการได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพค่ะ
1: ติดตามสถานการณ์ต่างประเทศค่ะสหรัฐโจมตีทางอากาศอิหร่านใส่โครงสร้างพื้นฐานทางทหารตอบโต้อิหร่านที่ส่งโดรนโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันปานามาค่ะกองทัพสหรัฐโจมตีทางอากาศระลอกใหม่ต่อเป้าหมายทางทหารหลายแห่งในอิหร่านนะคะตอบโต้กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามของอิหร่านหรือ IRGC ที่ส่งโดรนโจมตีเข้าใส่เรือบรรทุกน้ำมันติดธงปานามาที่กำลังแล่นผ่านช่องแคบฮอร์โมสเมื่อวันเสาร์เป็นการโจมตีเรือพาณิชย์ในน่านน้ำแห่งนี้ติดต่อกัน2ระลอกในช่วงห่างกันไม่กี่วันค่ะกองบัญชาการกลางสหรัฐหรือว่าเซนคอมบอกว่าเครื่องบินรบของกองทัพสหรัฐเปิดฉากโจมตีทางอากาศใส่โครงสร้างพื้นฐานทางทหารของอิหร่านโดยมีศูนย์กลางบริเวณท่าเรือซีริกและเกาะเคชใกล้กับช่องแคบฮอร์โมสพุ่งเป้าไปที่เรดาร์ชายฝั่งระบบสื่อสารสถานที่เก็บโดรนแล้วก็ระบบป้องกันภัยทางอากาศเพื่อตอบโต้กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามของอิหร่านหรือ IRGC ที่ส่งโดรนเข้าใส่เรือบรรทุกน้ำมัน MT คิคูติดธงปานามาที่กำลังแล่นผ่านช่องแคบฮอร์โมสพร้อมลำเลียงน้ำมันดิบกว่า2ล้านบาร์เรลเมื่อวันเสาร์ถือว่าเป็นการโจมตีเรือพาณิชย์ต่อเนื่องระลอกที่2ในช่วงห่างกันไม่กี่วันหลังจากส่งโดรนไปโจมตีเรือบรรทุกสินค้า MV Everyเลิฟลี่ที่ติดธงสิงคโปร์บริเวณใกล้ชายฝั่งโอมานเมื่อวันพฤหัสบดีแต่ไม่มีผู้บาดเจ็บและเรือเสียหายเล็กน้อยสามารถเดินทางไปถึงจุดหมายปลายทางต่อไปได้ค่ะกองกำลัง IRGC ของอิหร่านบอกว่าการโจมตีของสหรัฐถือว่าเป็นการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงและได้ยิงขีปนาวุธรวมทั้งโดรนโจมตีฐานที่มั่นของสหรัฐในประเทศคูเวตและบาเรนพร้อมประกาศว่าได้เตรียมเปลี่ยนฐานทัพสหรัฐในภูมิภาคให้กลายเป็นขุมนรกแล้วก็ขู่จะยกระดับการโจมตีเรือในช่องแคบฮอร์โมสให้รุนแรงยิ่งขึ้นมีรายงานการทำงานของระบบป้องกันภัยทางอากาศในคูเวตและเสียงสัญญาณเตือนภัยในบาเรนทางการคูเวตได้เผยนะคะว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศสามารถสกัดขีปนาวุธและโดรนจากอิหร่านได้ยังไม่พบความเสียหายหรือผู้ได้รับบาดเจ็บและเรียกร้องให้ประชาชนอยู่ในความสงบค่ะมาดูเหตุแผ่นดินไหวที่เวเนซุเอลานะคะตอนนี้ยอดผู้เสียชีวิตเนี่ยพุ่งไปถึง 1,430 คนแล้วนะคะเฮอร์เกโรดิเกสประธานสภาแห่งชาติเวเนซุเอลาเปิดเผยเมื่อวันเสาร์ค่ะว่ายอดผู้เสียชีวิตจากแผ่นดินไหวขนาดใหญ่2ครั้งซ้อนขนาด 7.2 และ 7.5 ที่เกิดขึ้นในประเทศเมื่อวันพุธเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 1,430 รายแล้วได้รับบาดเจ็บอีกประมาณ 3,200 รายแล้วก็รายที่อยู่ราว 3,100 คนนะคะตัวเลขทั้งหมดนี้มีแนวจะเพิ่มขึ้นค่ะเพราะว่าปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยยังดำเนินต่อในพื้นที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดคือรัฐลาไกวล่าและเขตชานกรุงกาลากัสแม้ว่ารัฐบาลเวเนซุเอลาจะบอกว่ายังมีประชาชนอีกหลายร้อยคนที่สูญหายหรือว่าติดอยู่ใต้ซากอาคารแต่เว็บไซต์ที่ได้รับการสนับสนุนจากฝ่ายค้านของเวเนซุเอลาบอกว่ามีผู้ที่ยังไม่สามารถติดต่อได้ซึ่งไม่ทราบชะตากรรมกว่า 54,000 คนสอดคล้องกับสำนักสำรวจธรณีวิทยาสหรัฐหรือ USGS ที่ประเมินว่าแผ่นดินไหวขนาด 7.2 และ 7.5 อาจทำให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า 10,000 คนซึ่งถ้าเป็นเช่นนั้นก็จะถือเป็น1ในเหตุแผ่นดินไหวที่มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดในภูมิภาคละตินอเมริกาในรอบศตวรรษที่ผ่านมาค่ะ
0: หมดเวลาแล้วกับช่วงของสรุปความพัดเที่ยงพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะวันนี้คุณดาราการทองลิ่มและดิฉันกฤติยาสินธุราวัลย์ลาไปแล้วค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: สนับสนุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: ตัวเองเย็นนี้ปอเต่ากินปิ้งย่างกันดีไหม
3: เขาว่าเปิดตีกินชาบูดีกว่า
2: เขาจะกินปิ้งย่าง
3: แต่เขาจะกินชาบู
2: ปิ้งย่าง
3: ชาบู
2: ห่อเฮ้จะเปิดเตาเปิดตีไม่ต้องตีกันพันทายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันทายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
4: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันทายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันทายอร่อยคำไหนคำนั้น
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
5: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM

0: าสนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
0: เคยไหมแค่ลุกก็
1: โอ้ย
0: แค่นั่งก็
1: โอ้
0: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
3: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกทั่วเฟ้นหา Mcord Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประส

0: สวัสดีค่ะมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการเพื่อนเพลงหวานนะคะเราอยู่กับพี่วิภาแล้วก็ยิงหนุ่ยนะคะเพลงที่เปิดไปเป็นเพลงที่แนะนำเข้ามานะคะทั้งหมดเลยมีรักอย่ารู้ใครคุณสุเทพวงศ์กำแหงอันนี้มอบให้กับสวนพึ่งราชบุรีนะคะที่รักเสียงของพี่กุ้งกิติคุณฟ้าแดงจากนครนายกนะคะ
1: เป็
0: น
1: โฉมขอมานะคะ
0: นะคะสุนทราภรณ์ค่ะกุหลาบร่วงคุณทศวรรณใช่ไหมหนุ่ย
1: ใช่ค่ะ
0: จะรักทรมานนะคะ
1: ป้ายาค่ะป้ายาสมุทรปราการ
0: กุหลาบร่วงนี่เสียงของ
1: นงรัก
0: เสียงหนุ่ยเหรอเสียงหนุ่ยเหรอ
1: ไม่ใช่เมื่อกี้นี้น้องโวตบอกว่าเอ้พี่ลุงทองร้องเหรอไม่รู้ค่ะทำไมอ่ะพี่แหละอ๋อเขาบอกว่าหนูร้องไงที่นงรัก
0: นงรัก
1: อ๋อพี่เองเหรอคะ
0: อันนั้นนงรักโรจนธรรมใช่ไหม
1: โรจนพันธ์
0: อืม
1: ใช่ค่ะ
0: รักทรมานอันนี้ก็มอบให้กับป้ายาป้ายาช้าหน่อยนะคือบางทีเพลงแนะนำมาก่อนแล้วจัดทีหลังก็ม
1: ีแม่พอดีว่าพี่อ้อยเราเลือกเพลงให้มันสอดคล้อง
0: มันกลืน
1: กล
0: ื
1: นกลืน
0: แล้วอย
1: ่
0: าง
1: ไ
0: รแล้วดาวใจก็หลายท่านด้วย
1: แล้วอย่างหนึ่งบางท่านเนี่ยฟังจากต่างจังหวัดที่ไม่สามารถที่จะคือมันเป็นช่วงที่ถ่ายทอดสัญญาณเนี่ยค่ะ
0: ใช่เดี๋ยวจะไม่ทัน
1: พอเที่ยงปั๊บโดนตัดปุ๊บน่ะไม่ได้ละนะคะขออนุญาตนะคะเดี๋ยวเราจะพูดเมื่อสักครู่เดี๋ยวทักทายนิดนึงคุณกฤษชมนคุณลาวันคุณธรรมรงคุณสมบัติบุญประเสริฐนะคะคุณกิติยาคุณติงบางปูคุณเรินเจริญย้อยสัมย่านคุณพานาคุณประกิตคนสันโดษคุณสุโฮเกตบูมคุณบุญทรัพย์และคุณเทพรักษ์นะคะสนใจฮีโร่ไลฟ์แค่ออกแรงลุกนั่งหรือเดินขึ้นลงบันไดก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังนะคะคืนความมั่นใจทุกย่างก้าวด้วยฮีโร่ไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าที่ออกแบบมาช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่าโดยเฉพาะด้วยแกนพยุงพลาสติกพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่าช่วยให้คุณลุกนั่งเดินคล่องตัวและมั่นใจอีกครั้งนะคะตัวผ้าดักคอพิเศษให้สัมผัสนุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวระบายอากาศได้ดีเยี่ยมไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นสามารถสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันสำหรับใครนะคะที่ต้องการเริ่มต้นดูแลสุขภาพค่ะวันนี้ค่ะเรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มนะคะซื้อ Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นแถมฟรีให้อีก2ชิ้นค่ะรวมเป็น4ชิ้นนะคะเพียง990บาทเท่านั้นและยังรับฟรีกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบนะคะโทรไปที่021143990มีค่าจัดส่งและค่าประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
0: เนื่องจากเกินเวลามาเยอะมาก
1: เดี๋ยวเพลงที่จะเปิดเนี่ยคือน่าจะเป็นเพลงของพี่ประเสริฐนะคะเพลง
0: สามมหาชัย
1: แต่เดี๋ยวนะคะเดี๋ยวหลังจากช่วงนี้ไปนะคะก็จะเป็นช่วงของหวานวันบาน
0: วันนี้ใครมา
1: วันนี้โจ้น้องโจ้เฉลิมศักดิ์ใช่ไหม
0: คะ
1: มานะคะแล้วก็น้าแอดคาราบาวศิลปินแห่งชาติช่วงแชมเปี้ยนแดรี่กับเรื่องราวดีๆนะคะ
0: เพลงอื่นๆก็เป็นคราวหน้าประมาณ7เพลงค่ะ
1: เยอะมากนะคะทั้งเพลงอะไรอ่ะฉันรักเธออยู่เพลงก็เพราะรักบวกกลางบึงเสน่หาประตูหนีบมือขยี้รักและ
0: เพลงฉันยังเฝ้าคอย
1: ฉันยังเฝ้าคอยนะคะ
0: ขอบคุณทุกท่านค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 13 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
0: ขณะนี้เวลา 13 นาฬิกา

อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครืออันสิทธิ์ตั้งโต๊ะแถลงแจกประวัติภรรยาชี้คลิปเสียงโยงผู้ใหญ่ในบ้านเมืองหวังกลบข่าวอื่นพร้อมเดินหน้าตามกฎหมายนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดห้องปลัดกระทรวงมหาดไทยวันหยุดตั้งโต๊ะแถลงข่าวเรื่องที่มีคลิปเสียงพาดพิงว่าภรรยามีส่วนเอี่ยวทุจริตสอบท้องถิ่นพร้อมแจกประวัติของนางจินนารัตน์สัมพันธรัตน์ภรรยาให้กับผู้สื่อข่าวตั้งแต่ประวัติการศึกษาและประวัติการทำงานนายอันสิทธิ์กล่าวว่าตลอดชีวิตของตนและภรรยาทำงานปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ขึ้นสู่ตำแหน่งด้วยความสามารถในการทำงานกระทั่งภรรยาของตนทำงานกับบริษัทต่างชาติไม่คุ้นเคยกับระบบราชการของประเทศไทยแต่ต้องเข้ามาช่วยดูแลงานจากข้อมูลที่มีการเผยแพร่ข่าวเชื่อมโยงเป็นผู้หลักผู้ใหญ่บ้านเมืองถือเป็นข้อมูลเท็จทั้งสิ้นผู้ที่กระทำผิดดังกล่าวถือว่าทำผิดจงใจปฏิเสธจะต้องรับผลชั่วนั้นภายใน 3-7 วันอย่างแน่นอนตนจะบังคับใช้กฎหมายในทุกกรณีเพื่อความชอบธรรมตนไม่เคยทำอะไรที่ไม่ถูกต้องแต่วันนี้มีข่าวออกมาเกี่ยวกับการสอบท้องถิ่นตนเป็นคนแรกที่ตัดสินใจและได้ปรึกษานายกรัฐมนตรีในการให้อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นมาประจำที่กระทรวงและเป็นผู้ตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงและเป็นผู้ตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงในเรื่องนี้โดยปลัดกระทรวงมหาดไทยให้สอบสวนเรื่องนี้ให้แล้วเสร็จใน7วันย้ำว่าจะต้องทำงานให้โปร่งใสและช่วยประชาชนให้มากที่สุดเพราะถือเป็นเหตุการณ์ที่ใหญ่มากและเป็นศักดิ์ศรีของมหาดไทยในฐานะปลัดกระทรวงมหาดไทยต้องเคลียร์เรื่องนี้ให้จบทุกประเด็นขอให้ประชาชนเชื่อว่าจะเสร็จสิ้นและได้ตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษให้ได้โฆษกตำรวจประชุมความเรียบร้อยเลือกตั้งพลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติลงพื้น

0: ภายหลังการประชุมศูนย์รักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยการจัดการเลือกตั้งกองบัญชาการตำรวจนครบาลลงพื้นที่ดูความเรียบร้อยหน่วยเลือกตั้งในวัดตรีทศเทพโดยพลตำรวจโทไตรรงค์ระบุว่าตอนนี้ไม่มีการข่าวอะไรและยังไม่มีการกระทำความผิดเกี่ยวกับการเลือกตั้งทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและพัทยาแต่มีเพียงกลุ่มบุคคลที่ทำลายป้ายหาเสียงจำนวน7คดีเป็นกลุ่มที่มารื้อป้ายไปทำผนังบ้านและอีกกลุ่มหนึ่งคือคนที่ไม่พอใจผู้สมัครบางหน่วยแต่เป็นการไม่พอใจส่วนตัวไม่เกี่ยวกับการเมืองส่วนพื้นที่ต้องเฝ้าระวังพลตำรวจโทไตรรงค์ระบุว่ามี12เขตที่ต้องเฝ้าระวังเพราะเป็นพื้นที่สีเหลืองเนื่องจากมีการแข่งขันของผู้สมัครสก.เข้มข้นมากกว่าเขตอื่นซึ่งตำรวจนครบาลมีการจัดชุดเคลื่อนที่เร็วในการเฝ้าระวังรักษาความปลอดภัยส่วนการขนย้ายบัตรและการเฝ้าระวังหีบบัตรนั้นได้สั่งการตำรวจคอยดูแลอย่างใกล้ชิดทุกขั้นตอนตั้งแต่การขนย้ายไปยังพื้นที่จัดเก็บอีกทั้งทางผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้กำชับตำรวจทุกนายวางตัวเป็นกลางปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมามาดามแป้งใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากทม.หวังเห็นพื้นที่กีฬามากขึ้นมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซามนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นที่เรียบร้อยโดยได้เดินทางไปเลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้งที่7ธนาคารออมสิน2ปากซอยสุขุมวิท39ท่ามกลางบรรยากาศที่คึกคักของประชาชนชาวกรุงเทพที่ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งและสื่อมวลชนที่มารอทำข่าวพร้อมเชิญชวนคนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งก่อนปิดหีบในเวลา 17:00 นมาดามแป้งกล่าวว่ามาใช้สิทธิ์ในฐานะคนกรุงเทพอยากเชิญชวนทุกคนที่มีสิทธิ์ออกมาใช้สิทธิ์กันเพราะกรุงเทพนอกจากเป็นเมืองหลวงของประเทศไทยแล้วยังเป็นหนึ่งในเมืองสำคัญของโลกดังนั้นถ้าออกมาใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่าที่ดีเข้าทำงานก็จะได้เมืองที่ดีและคุณภาพชีวิตที่ดีตามไปด้วยสิ่งที่อยากเห็นคงเป็นพื้นที่ออกกำลังกายและกีฬาที่เพิ่มมากขึ้นอยากเห็นผู้ว่าให้ความสำคัญกับเรื่องความปลอดภัยทั้งเรื่องของอุบัติเหตุและเรื่องของภัยธรรมชาติก็เป็นกำลังใจให้ผู้ว่าที่จะเข้ามาทำงาน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเตริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: ดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: ็นพิเศษ
1: โดยมหานครทีมและแอดคาราบาวศิลปินแห่งชาติ
2: สนับสนุนโดย
3: ดูโฮมศูนย์ค้าปลีกค้าส่งวัสดุก่อสร้างซ่อมแซมและตกแต่งดูโฮมราคาส่งครบจบ

็ขึ้นข้อความมาบอกว่าวันนี้พี่โจเปิดเพลงแปลกๆแบบไม่เอาคืนใช่ไหมไม่เอาคืนนะฮะอันนั้นเป็นเพลงของบาสูที่นำเพลงของคุณดังพันกรเนี่ยมาร้องใหม่กันอีกรอบหนึ่งส่วนเมื่อสักครู่นี้มันก็ยังไม่ต้องบอกกันแล้วฮะเป็นซิกเนเจอร์ของคุณไทยธนาวุฒิเลยนะครับเมื่อสายยันแชดัดแชดัดแชดัดแชดัดนะเป็นเพลงที่แบบเวลาไปงานต่างๆเนี่ยไทยธนาวุฒิต้องมีเพลงนี้นะมันไม่มีเนี่ยไม่แสดงว่าไม่ใช่ไทยธนาวุฒิมานะครับสวัสดีทุกท่านนะครับแล้วก็วันนี้เป็นวันที่28มิถุนายนตรงกับวันเลือกตั้งนะครับของคนกรุงเทพนะครับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครรวมไปถึงการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครใครที่จะบอกว่าคนที่อยู่กรุงเทพไม่ได้นะต้องบอกว่าคนที่มีสิทธิ์มีเสียงอยู่ในกรุงเทพมหานครอย่าลืมออกไปใช้สิทธิ์นะครับผมออกไปใช้สิทธิ์ที่หน่วยเลือกตั้งที่33ของแถวบิ๊กซีลาดพร้าวต้องบอกเลยว่าผู้คนไม่ค่อยคึกคักเท่าไหร่นะครับในการเลือกตั้งครั้งนี้ก็หรือว่าอาจจะออกช่วงบ่ายในช่วงเช้ายังนอนตื่นสายเมื่อคืนดูซีรีส์ดูบอลโลกจบโหนะเอเชียเหลือแค่2ทีมเหลือแค่เอเชียจริงๆก็คือเหลือแค่ญี่ปุ่นนะครับแล้วก็อีกทีมนึงคือเอเชียปลอมออสเตรเลียนะครับเข้ารอบไป2ทีมนะครับในรอบ32ทีมสุดท้ายนะครับแล้วก็เดี๋ยวสักครู่นึงก็คงเดี๋ยวจะมาเล่าสู่กันฟังเรื่องของฟุตบอลโลกนะครับว่าการประกบคู่ซึ่งน่าจะเป็นน่าดูแล้วนะครับมีคนถามผมว่าฟุตบอลโลกแข่งกันไปตั้งกี่คู่แล้วเนี่ยประมาณน่าจะ70กว่าคู่60 70คู่เนาะน่าจะนะเกือบถึงนะ72คู่มั้งครับโดยประมาณผมดูจริงๆจังๆไปกี่คู่ครับบอกเลยว่าดูไปคู่เดียวที่เหลือเนี่ยดูไฮไลท์นะครับรู้สึกว่าแบบมันไม่สนุกอะพอยิ่งมาเล่นนัดที่3บางทีมก็ส่งตัวสำรองลงเล่นส่งเลยเพราะว่าคิดว่าแบบเข้ารอบแล้วไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับแล้วก็น่าจะเป็นรอบต่อไปคือรอบน็อกเอาท์32ทีมนะครับที่จะน็อกกันไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูเส้นทางกันว่าทีมไหนจะได้ไปต่อทีมไหนจะได้ไปอย่างไรบ้างนะครับอยากฟังเพลงอะไรขอมาได้นะครับทางFacebook นี่ไม่ต้องจ่ายตังค์อะไรทั้งสิ้นนะครับถ้าเป็นทางโทรศัพท์ก็022481366หรือทางข้อความทางมือถือคือ4689400นะครับหรือจะมาแล้วแต่เลยมีหลายเส้นทางนะครับสามารถขอเพลงกันมาได้นะครับก็เปิดอ่านเปิดดูตลอดนะครับรวมถึงช่วงของพี่แอดยินยงโอภากุลกับแชมเปี้ยนเดลี่วันนี้มีเรื่องราวอะไรน่าสนใจมาติดตามฟังกันได้อย่างแน่นอนทีเดียวนะครับเช่นเคยครับทุกครั้งที่มาจัดรายการนะครับวันนี้อ้อลืมบอกไปเลย

วันนี้มาจัดแทนน้องทรายนะเดี๋ยวคนบอกเอ๊ะพี่โจมาทำอะไรเนี่ยหรือว่าพี่โจไปลัดคิวไม่ใช่ฮะเลยน้องทรายเขาติดธุระนะครับก็เลยให้ผมมาจัดรายการแทนกับวันนี้ก็เลยมาแบบกระทันหันให้คุณได้ฟังเพลงกันและแน่นอนที่สุดนะครับการจัดรายการของผมถ้าจะฟังเพลงให้เพราะที่สุดนะครับฟังผ่านทางวิทยุเพราะว่ามันจะออกเป็นสเตอริโอครับถ้าทาง Facebook หรือทางเพจเนี่ยเสียงจะออกเป็นแบบโมโนถึงแม้ว่าเราจะปรับยังไงก็ตามทีมันจะออกเป็นโมโนแล้วเคยลองแล้วนะครับคือบางคนบอกว่ามีวิธีนั้นวิธีนี้ฮะถึงเวลาจริงมันก็ออกมาเป็นแบบโมโนแต่ว่าถ้าจะเปิดแบบเอาบอกว่าเห็นหน้าเห็นตาเห็นผมด้วยนะฮะก็คือเปิด Facebook ไว้แล้วก็เปิดวิทยุแล้วก็ใครฟังผ่านทางในรถนี่โอ้โหชัดเจนมากเพราะว่าเสียงออกมาอย่างชัดเจนเลยทีเดียวนะครับเอาละครับมาเรามาฟังเพลงกันต่อดีกว่าครับจากบาซูไพฒนาวุฒิมาถึงงานนี้ของมิตรไฮเปอร์ครับ

ลัง90นะครับที่กลับมาดังกันอีกรอบหนึ่งนะครับนำเพลงต่างๆนี่กลับมาดังกันหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเพลงนี้ที่ผมเปิดคือใจเหลือๆนะครับหรือดวงดาวแห่งรักเจ็บแลกรักนะคู่ชีวิตนี่ดังมากนะครับนะเธอไม่เคยเป็นแฟนเก่าเหตุผลที่ดร.ฟูกลับมาดังและผมก็เคยพาดร.ฟูไปแสดงคอนเสิร์ตตามงานต่างๆแล้วก็เข้าใจว่ากลุ่มที่เขามาดูเนี่ยน่าจะประมาณสัก30กว่าๆแต่ที่ไหนได้เด็กวัยรุ่นมาดูเยอะมากนะครับคือเยอะมากกว่ารุ่นอายุ30กว่าๆก็เลยเข้าไปถามเหตุผลกับคุณโบ๊ทดร.ฟูนักร้องนำนะครับถามว่าเกิดอะไรยังไงแล้วผมก็เลยมาศึกษาเคสตัวอย่างว่ากลับมาดังได้ด้วยแบบนี้ก็ได้ด้วยหรือนะครับคือมีนักแต่งคนแต่งหนังสือคนหนึ่งชื่อนาปากาวจิตจงกลเนี่ยเป็นคนที่เขียนหนังสือและเป็นหนังสือแบบซีรีส์วายชื่อหนังสือว่าเดนดาวเนเวอร์ดายนำปรากฏการณ์นำเพลงฮิตมันโลดแล่นนะฮะก็คือเอาเพลงฮิตดร.ฟูเนี่ยมาเขียนเป็นเรื่องราวของความรักและมิตรภาพผ่านตัวละครหลักชื่อว่าน้ำสั่งฟ้ากับวิบวับนะฮะแล้วผลว่าหนังสือเล่มนี้ได้รับการตอบรับอย่างล้นหลามทีเดียวนะครับก็เลยมีแบบโปรเจกต์ขึ้นมาระหว่างเดนดาวเนเวอร์ดายกับดร.ฟูนะนั่นแหละฮะกลายเป็นว่านี่คือเคสตัวอย่างว่าไม่ใช่ดังแค่เฉพาะเพลงนะฮะหนังสือเขียนมาแล้วคนนี้เด็กเข้าไปฟังเพลงกันต่อแล้วก็ไปอินเรื่องราวเพลงคู่ชีวิตเพลงใจเหลือๆดวงดาวแห่งรักแล้วก็อีกหลายๆเพลงมันก็สามารถทำได้เหมือนกันยุคนี้มันจะไม่เหมือนยุคสมัยก่อนที่เพลงจะดังมาจากซีดีมาจากการโปรโมทผ่านมิวสิกวิดีโอผ่านทางทีวีผ่านทางรายการเคเบิลต่างๆแต่มันดังมาจากหนังสือก็มีเหมือนกันนะครับดังนั้นหนังสือเนี่ยมันไม่มีไม่ได้ยินเสียงเพลงอ่ะเขาได้ยินเขาได้เขียนเขาได้เห็นเนื้อเพลงเขาได้เห็นชื่อเพลงแล้วเขากลับไปเซิร์ชฟังเองใน YouTube มันก็กลับมาดังได้เหมือนกันนะครับนี่คืออีกหนึ่งตัวอย่างที่น่าสนใจมากๆทีเดียวครับ

0: รุนแรงเหลือเกินนะครับงานจากพี่หนุ่ยอัมพลลำพูนนะครับฝากแชร์ไลฟ์ต่อด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าหลังเบรกไปแล้วนะครับเราจะเข้าสู่ช่วงของแชมเปี้ยนเดลี่ผมและก็พี่แอดยินยงโอภากุลนะครับวันนี้จะไปคุยกับ CEO Local Company คุณอัครพลธนวัฒนาเจริญคุณเอกนะครับเป็นนวัตกรรมอาหารเสริมวัวจากโกโก้ตกเกรดพลิกวิกฤตโลกร้อนสู่ความยั่งยืนของปศุสัตว์นะครับเดี๋ยวมาเรื่องราวจะเป็นยังไงบางคนบอกหูยมายังไงเนี่ยเดี๋ยวมาติดตามกันนะครับหลังเบรกสปอตเจอกันแน่นอนนะครับในช่วงของแชมเปี้ยนไดอารี่ครับ
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเต็มพิเศษ
2: โดยมหานครทีมและแอ๊ดคาราบาวศิลปินแห่งชาติ
3: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
4: ดียังไงหรอ
3: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบากล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
4: โอ้ดีจัง
3: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีแชมพูและแชมพูสระผมซ้ำสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
5: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
6: ไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอีสมาก
5: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
6: โหไปซื้อมาตอนไหนอ่ะไวมากขอว้าวในคนดี
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้
7: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
10: ยาเพียแคมสรรพคุณใช้ทาถูนวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยมหานครทีมและแอดคาราบาวศิลปินแห่งชาติ
0: มาเข้าสู่ช่วงของแชมเปี้ยนไดอารี่นะครับวันนี้เรามาคุยกับคุณเอกอัครพลธนวัฒนาเจริญ CEO Local Company ครับเรื่องของนวัตกรรมอาหารเสริมวัวจากโกโก้ตกเกรดพลิกวิกฤตโลกร้อนสู่ความยั่งยืนของปศุสัตว์นะครับสวัสดีครับ
11: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับวันนี้ถือว่าเป็นเรื่องถ้าเกิดว่าถ้าพูดจริงๆนะเป็นเรื่องไกลตัวผมนะ เป็นเรื่องไกลตัวผมนะครับแต่ว่าถ้าถามว่าใกล้ตัวไหมใกล้เพราะเราชอบกินชอบกินเนื้อวัวนะมันดูเหมือนว่าไกลตัวแต่จริงๆน่ะมันใกล้ตัวมากเลยนะครับก็ถามว่าอะไรยังไงฮะทำไมจู่ๆมีนวัตกรรมเสริมบัวจากโกโก้ตกเกรดแล้วมันยังไงครับ
11: ครับก็จริงๆมันเริ่มจากการที่กลุ่มผมฮะเป็นกลุ่มนักศึกษาสตาร์ทอัพจริงๆครับเริ่มตั้งแต่ช่วงที่เรายังเรียนอยู่ในมหาลัยครับแล้วก็แข่งต่างๆเยอะมากเลยจนวันหนึ่งเราก็เจอทีมเนี้ยครับที่เก่งมากๆที่ทำเรื่องของคาร์บอนเครดิตทำเรื่องของนวัตกรรมต่างๆแล้วเราก็จับมือกันโอกาสว่าเราจะทำอะไรกันดีแล้วพอดีผมไปฝึกงานที่สถานทูตออสเตรเลียครับ แล้วได้โจทย์มาว่าเราจะต้องเอาโปรดักต์ของออสเตรเลียหรือจากประเทศอื่นเนี่ยมาลดมีเทนในวัวที่ไทยแล้วปรากฏว่ามันไม่มีอะไรที่มันเหมาะสมครับเพราะว่าที่นู่นนะครับเขามีคาร์บอนแท็กเขามีพวกภาษีคาร์บอนเขามีแรงจูงใจต่างๆเยอะแยะเลยครับทำให้เขาขายราคาสูงได้เกษตรกรยอมจ่ายเพราะว่าลดภาษีเขาได้แต่ที่ไทยครับยังห่างไกลมากกับคาร์บอนเครดิตหรือคาร์บอนแท็กแล้วก็ไม่ใช่แค่ประเทศไทย 80% ของวัวทั่วโลกก็ยังอยู่ในประเทศเขตร้อนที่ยังห่างไกลกับเรื่องนี้มากเราก็เลยคิดว่าทำยังไงดีที่จะทำให้ตัวนวัตกรรมการลดมีเทนตรงนี้ครับ ไปลดมีเทนจากหัวได้จริง
0: ๆ
11: พร้อมกับทำให้มันเกิดประโยชน์แล้วก็ราคาเข้าถึงได้คือถ้าใครยังไม่รู้ครับตัวมีเทนเนี่ยซึ่งมันเป็นสารเป็นตัวแก๊สที่เกิดจากการเรือของวัวจากการย่อยอาหารของวัวนะครับถ้ารวมกันวัวตัวหนึ่งครับทั้งปีเนี่ยมันเท่ากับการที่มีรถ 1,000 วิ่งทั้งปีเลยครับซึ่งมันเยอะมากๆถ้ารวมวัวทั้งโลกเป็นประเทศประเทศนึงเป็นประเทศอันดับ3ของโลกที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกเลย
0: คร
11: ับครับมันก็เป็นจุดเริ่มต้นว่าเอ้ยงั้นเราก็ต้องทำนวัตกรรมอะไรสักอย่างที่ช่วยทั้งการลดโลกร้อนทำให้วัวดีขึ้นทำให้เกษตรกรดีขึ้นในราคาที่เข้าถึงได
0: ้
11: ก็เลยไปจับกับฝั่งของทางจุฬาครับอาจารย์ติ๊กจะทำเรื่องของโกโก้มาสักพักแล้วโกโก้เนี่ยมันมีของเหลือเยอะมากปกติเขาก็จะเผาทิ้งเอาไปให้มันหมักหมมแล้วเสียเขาก็เลยเฮ้ยเอาเนี้ยมาให้วัวทานหน่อยแล้วพอดีว่าตอนนั้นนะครับก็ร่วมกับทางของมหาลัยมอทรอลันนาที่นั่นเขาก็ทำโปรเจกต์กันอยู่แล้วระดับหนึ่งปรากฏว่าวัวเนี่ยมีประสิทธิภาพการใช้อาหารที่ดีขึ้นเรื่องของการทำนมมีคุณภาพสูงขึ้นเราก็เลยคิดว่าเอ้ยทำยังไงดีในขณะเดียวกันเนี่ยโกโก้มันก็ลดมีเทนได้ด้วยทำยังไงให้โปรดักต์เนี่ยครับมันสามารถขยายสเกลออกไปได้ก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของตัวนวัตกรรมตรงนี้ครับ
0: อืมครับครับนี่อันนี้สงสัยมากครับคือก่อนมาเป็นโกโก้เนี่ยเคยถามไหมครับว่าทดลองอะไรมาแล้วบ้างครับ
11: ครับจริงๆเราก็ดูทั่วโลกเลยครับดูงานวิจัยของทั้งประเทศไทยต่างประเทศต่างๆเขาก็จะมีเรื่องของสาหร่ายทะเลแดงครับที
0: ่
11: เขานิยมใช้กันมากๆแต่ว่าประเด็นคือมันค่อนข้างราคาสูงครับแล้วก็มีเหมือนบางส่วนก็บอกว่ามันมีสารตกค้างหรืออะไรเงี้ยครับแต่เราก็เลยลองหาอะไรที่มันเป็นอะไรที่ราคาไม่ได้สูงมากเป็นเวสต์อยู่แล้วเป็นของเสียอยู่แล้วเนี่ยเอามาอัพมูลค่ามันขึ้นมา
0: ครับ
11: ก็ตอนนั้นก็จะมีเรื่องของตัวสารสังเคราะห์ก็มีครับแต่ว่าสารสังเคราะห์เนี่ยก็อย่างที่รู้กันตอนนี้โลกเราก็คอนเซิร์นหรือว่ากังวลกับเรื่องเกี่ยวกับพวกเคมีอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับก็อยากทำอะไรที่มันเฮ้ยเป็นธรรมชาติด้วยแล้วก็มีราคาที่เข้าถึงได
0: ้ครับแล้วอย่างพวกโกโก้ตกเกรดเนี่ยที่บอกว่ามันจะไปทำอะไรให้บัวให้มันอะไรยังไงดีขึ้นเหรอครับ
11: อ๋อครับตัวโกโก้เนี่ยครับถ้าเรานึกถึงเวลาเราทานโกโก้ทานช็อกโกแลตนะครับ เรามีความสุขขึ้นไหมครับ
0: อืมใช่
11: ครับใช่ครับก็อย่างเดียวกันเลยครับตัวโกโก้เนี่ยก็ทำหน้าที่ทำให้วัวเนี่ยมีความสุขขึ้นด้วยแต่โกโก้ของเราครับไม่ใช่ตัวเมล็ดอย่างเดียวเรามีเปลือกด้วยเรามีผลด้วยเรามีน้ำของโกโก้ข้างในด้วยเพราะเราเอาเวสต์มาทั้งพอร์ตเลยครับมาทั้งลูกเลยไม่ได้มีแค่เมล็ดเพราะฉะนั้นรสชาติศาสตร์ของมันนะครับมันจะทำให้วัวเนี่ยมีการอยากอาหารมากขึ้นมีการหลั่งน้ำลายมากขึ้นแล้วน้ำลายเนี่ยมันจะเป็นตัวที่ทำให้เฮ้ยวัวมันกินได้ดีขึ้นมันไปปรับสมดุลในกระเพาะต่าง
0: ๆ
11: พอมันกินอาหารเข้าไปมันย่อยได้ดีขึ้นดูดซับได้ดีขึ้นมันก็โตดีขึ้น
0: ครับครับอันนี้ถามแบบไม่ค่อยรู้นะฮะแล้วอย่างไปใช้กับสัตว์อย่างอื่นได้ไหมครับ
11: ครับจริงๆต้องบอกว่าใช้ได้ครับแต่ว่าสัตว์อื่นเนี่ยมันไม่ได้เป็นสัตว์ที่ใช้ได้ส่วนใหญ่อาจจะเป็นสัตว์ปีกกระเพาะหรือว่าเช่นแพะแกะตัวเนี้ยก็จะได้ผลลัพธ์ที่ค่อนข้างไปทางเดียวกันเลยแล้วก็ลดมีเทนได้แต่ในขณะเดียวกันถ้าเราไปใช้ในไก่หมูใช้ได้เช่นกันครับแต่ว่าต้องเป็นปริมาณที่เหมาะส
0: ม
11: แล้วก็ไก่หมูเนี่ยไม่ได้มีมีเทนเยอะแต่เราก็สามารถเอาตัวของออยล์แล้วก็สารสำคัญเรื่องของความสุขต่างๆของโกโก้เนี่ยเข้าไปช่วยให้สัตว์ต่างๆเนี่ยครับสามารถดูดซึมอาหารได้ดีขึ้นอันนี้ครับคือจุดขายหลักของเราเลย
0: ครับครับแล้วคนนี้ที่ผมดูข้อมูลทางที่ส่งมาเนี่ยบอกว่าพอเป็นพวกกลุ่มบัวเนี่ยกลายเป็นว่าอัตราการเจริญเติบโตเนี่ยเพิ่มขึ้นด้วยใช่ไหมฮะ
11: ใช่ครับอย่างที่แจ้งเลยครับว่ากินเท่าเดิมเอาไปใช้ได้มากขึ้นก็แปลว่ามันก็จะโตดีขึ้นแต่อันนี้ครับคือหลักที่เราทำงานวิจัยเรียบร้อยแล้วด้วย
0: ครับแล้วพวกวัวไอ้พวกเนี่ยโคนมอย่างเงี้ยฮะมันจะช่วยอะไรยังไงได้บ้างครับ
11: ครับโคนมก็เช่นกันครับตัวโคนมอะครับหลักๆเนี่ยเราจะไปช่วยทำให้ตัวคุณภาพของน้ำนมดีขึ้นคุณภาพน้ำนมวัดจากอะไรบ้างวัดจากเรื่องของค่าโปรตีนค่าไขมันใช่ไหมครับ
0: ครับ
11: ต่างๆซึ่งตัวนวัตกรรมของเราอะครับมันช่วยให้การดูดซึมแร่ธาตุแล้วก็วิตามินการเปลี่ยนไปเป็นไขมันที่ ที่มาเป็นนมเลยครับมันดีขึ้นเช่นกันเพราะว่าอย่างที่บอกครับพอมั

0: ดซึมดีขึ้นดูดซับดีขึ้นสิ่งที่เรากินเข้าไปย่อยได้เอามาใช้ได้มันก็นำมาสู่ตัวโปรดักต์ของเราที่มันเพิ่มคุณภาพขึ้นไปครับ
1: โอ้ครับมันก็เลยกลายเป็นโกโก้ตกเปรตซึ่งตอนนี้ได้นำมาทำมาให้เป็นไปให้วัวให้โคนมเนี่ยได้เจริญเติบโตมีน้ำนมมากขึ้นแล้วอย่างนี้การนำไปสู่ท้องตลาดนี่ทำยังไงบ้างครับ
0: ครับก็ปัจจุบันเนี้ยครับตอนแรกอะเราก็หาทางเงินยากเลยครับว่าเราจะทำยังไงเพราะมันเป็นของใหม่นะครับจะมีใครที่สามารถเอาไปลองใช้หรอหรือว่ายังไงได้บ้าง
1: นี่ผมจะถามเลยว่าทำยังไงนะครับสมมติว่าเกษตรกรหรือคนที่เขาเลี้ยงเนี่ยเขาจะเชื่อเราได้ไงบอกเอ้านี่เอาไปให้บอกว่าเออเนี่ยรับรองว่าเป็นอย่างนี้นะอ่ะแล้วเขาจะเชื่อเราไหม
0: ได้ครับก็หลักๆอะครับต้องบอกก่อนว่าโปรดักต์ของเราครับอย่างแรกเลยทำยังไงให้มันรู้สึกว่ามันง่ายต่อการใช้งานอย่างแรกครับเราใช้แทนที่ของเดิมครับก็คือปกติเกษตรกรเขาจะใช้วิตามินแร่ธาตุกันอยู่แล้วหรือว่าในโรงอาหารสัตว์ใหญ่ๆครับเขาจะมีการใส่วิตามินแร่ธาตุกันอยู่แล้วแต่วิตามินแร่ธาตุเวลาใส่ครับมันใส่เป็นสัดส่วนประมาณสัก 30% อีก 70% เนี่ยเป็นสื่อที่อาจจะไม่ได้มีประโยชน์แต่เราเปลี่ยน 70% เนี่ยครับให้มันกลายเป็นโกโก้แล้วก็แทนที่ตัวแร่ธาตุวิตามินเดิม
1: ครับ
0: ใช่ซึ่งตรงนี้ครับมันก็ทำให้เขาเออรู้สึกว่ามันไม่ใช่ของใหม่ละมันอยู่ในกิจวัตรประจำวันของเขาเหมือนเดิ
1: ม
0: ต่อมาครับวิธีการทำให้มั่นใจได้อย่างแรกครับหนึ่งคืองานวิจัยครับตอนนี้เราทำงานวิจัยร่วมกับหลายที่มากๆอีกส่วนนึงเนี่ยก็คือเรื่องของการที่เรามีฟาร์มขนาดใหญ่ที่ทดลองของเราแล้วก็เห็นผลจริงๆรวมถึงถ้าอยากจะลองใช้ครับผมมีชาเลนจ์เลย7 วันนะครับผมเชื่อว่าวัวจะกินฟาร์มดีขึ้นค่อนข้างมั่นใจมากตัวฟางนะครับที่ปกติมันย่อยยากเนี่ยพอกินของเราเข้าไปครับพอมันมีการย่อยที่ได้ที่ดีขึ้นเนี่ยฟางที่วางไว้เนี่ยมันจะหายลงเร็วขึ้น
1: อ๋อครับ
0: หายไปเลยไม่เกิน30 วันครับ มูลครับที่กินอาหารข้นเยอะๆเนี่ยที่มันออกมาเหลวๆเนี่ยครับพอกินไปของเราไปอ่ะมันจะออกมากลายเป็นก้อนสวยเลย
1: ครับครับอ่ะแล้วงี้เกษตรกรเขาฟังอยู่เนี่ยเขาสนใจอยากจะไปทดลองดูบ้างเนี่ยต้องติดต่อผ่านอะไรยังไงครับ
0: ครับก็สามารถติดต่อมาทางเว็บไซต์ local.company ครับหรือว่าแอดไลน์ local หรือว่า Facebook IG TikTok ก็มีครับเป็นชื่อว่า LOCOL หรือว่าลอลิงออ่างคอควายออ่างลอลิง local ครับผม
1: ก็ลองเข้าไปติดต่อดูนะครับก็ยินดีที่อยากจะให้สินค้ามันแพร่หลายมากยิ่งขึ้นนะครับในกลุ่มเกษตรกรนะครับนะครับครับก็เดี๋ยวตอนนี้นะครับอยู่ในสายแล้วเช่นเดียวกันนะครับพี่แอดยินยงโอภากุลนะครับสวัสดีครับพี่แอดครับ
2: สวัสดีครับโจครับสวัสดีครับคุณเอครับ
1: ครับผมครับพี่แอดฟังแล้วเป็นไงบ้างครับโกโก้ตกเกรดเอามาเป็นเร่งการเจริญเติบโตของวัวได้ด้วยแล้วก็ทำให้มีน้ำนมเพิ่มเปอร์เซ็นต์น้ำนมได้ด้วยฮะ
2: ก็เป็นการทดลองที่น่าตื่นตาตื่นใจเพราะว่าทุกวันนี้เราก็มีหลายอย่างที่นำไปเสริมให้วัวกินแล้วก
1: ็
2: ได้ผลผลิตดีอย่างวัวนมที่ผมเรื่องโรงงานโรงเล่าผมเนี่ยก็ส่งพวกกากข้าวที่กันแล้วอ่ะนะครับเอาไปให้วัวแถวยกเหล็กทานก็ส่งมาประจำนะส่งไปเติมแต่ประจำแต่ไม่เคยรู้ว่าโกโก้ที่จะมาทำแบบนี้ได
1: ้
2: ทำให้วัวกินแล้วมันจะลดมีเทนได้น่าสนใจครับที่ได้ทดลองทำตัวนี้ขึ้นมาถ้าเราขยายไปสู่เกษตรกรที่เลี้ยงวัวเขาทราบกันเยอะๆก็น่าจะมีประโยชน์นะครับทำอะไรจะผลักดันให้มีการเข้าถึงกลุ่มเกษตรกร
1: ครับตอนนี้เห็นผลไปหรือว่าการวางจำหน่ายเนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับที่คิดว่าแบบมันต้องยังไม่ถ้าเต็ม 100% ตอนนี้ไปขนาดไหนแล้ว
0: เต็ม 100% สมมติว่าในตลาดเนี่ยครับผมว่าตอนนี้เราเพิ่งอยู่ในเปอร์เซ็นต์ที่สัก 5% นะครับเรายังต้องมีเส้นทางไปอีกไกลเลยเพราะจริงๆเป้าหมายของเราครับไม่ใช่เพียงแค่ในตลาดประเทศไทยเราอยากจะส่งออกนวัตกรรมเนี่ยครับในฐานะที่เราเป็นนวัตกรเราอยากจะเป็นนวัตกรระดับโลกปัจจุบันเนี่ยครับเราก็มีแผนจะส่งไปที่เกาหลีอัลจีเรียอินโดนีเซียมาเลเซียแล้วก็ออสเตรเลีย
1: ครับผมครับครับพี่แอดจะเสนอแนะอะไรเพิ่มเติมได้เลยนะครับ
2: ผมว่าดีนะครับถ้าเกิดว่าทำได้นะครับเพราะว่าบัวนี่เลี้ยงกันโดยเฉพาะในต่างประเทศเนี่ยเลี้ยงกันเยอะมากเป็นส่วนใหญ่จะเป็นบัวทั้งบัวนมบัวเนื้อนะครับถ้าเกิดว่าเขาสนใจตรงนี้นะโอ้ตลาดใหญ่เลยครับ
1: อืมครับผม
2: ครับน่าทดลองนะครับน่าหาตลาดต่างประเทศครับ
1: โอเคครับคุณเอกมีอะไรทิ้งท้ายครับในช่วงนี้ครับเชิญได้เลยครับ
0: ก็local ครับเราเป็นสตาร์ทอัพรุ่นใหม่ครับที่อยากจะพัฒนาแล้วก็ช่วยให้เกษตรกรไทยมีชีวิตที่ดีขึ้นจริงๆทั้งในมุมของเกษตรกรโกโก้แล้วก็เกษตรกรผู้เลี้ยงวัวตอนนี้ครับผู้เลี้ยงวัวก็แบกรับเรื่องของต้นทุนอาหารเรื่องของภาระหนี้สินหรือว่าเรื่องของกำไรที่มันต่ำอยู่แล้วแต่ว่าผมอยากให้นวัตกรรมของเราเนี่ยครับช่วยเขาได้ในส่วนนี้เพราะเราไม่ได้ทำแค่ตัวโกโก้ที่เป็นอาหารครับเราทำเป็นอีโคซิสเต็มที่หลังจากที่วัวกินโกโก้แล้วครับมันจะกลายเป็นโกโก้บีฟด้วย
1: ครับ
0: โกโก้เฟดบีฟและทำให้มีเทนเป็นโลคาร์บอนบีฟแล้วตรงนี้ครับก็จะเป็นจุดที่ผู้ใช้ทั่วไปจะได้เจอกับมันมากขึ้นถ้าเรื่องของตลาดของโกโก้บีฟหรือว่าโลคาร์บอนบีฟนี่มันขยายขึ้นเราก็จะสามารถช่วยเกษตรกรได้เยอะขึ้นสร้างจุดขายหลักจุดขายใหม่ให้กับเนื้อวัวในประเทศไทย
1: คร
0: ับก็อยากจะเชิญชวนครับให้มาเป็นทีมเดียวกันเพื่อพาประเทศไทยไปสู่จุดขายที่ยั่งยืน
1: ครับผม
0: แล้วก็ให้โลกดีขึ้นไปพร้อมๆกันครับ
1: ได้เลยครับผมครับขอบคุณมากๆนะครับ
2: คร
1: ับ
2: ขอบคุณมากครับเอง
1: ครับ
2: ขอบคุณที่เป็นห่วงดูแลโลกเพราะตอนนี้มันแย่เหลือเกินและโดยเฉพาะอย่างประเทศนำหน้าอย่างอเมริกาเนี่ยเขาปฏิเสธเรื่องนี้เลยโดนนั่นทำขึ้นมาก็ปฏิเสธเลยแต่เป็นอะไรที่น่าเสียใจมากนะครับ
1: ท
2: ั้งนั้นโลกทุกวันนี้อันตรายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอย่างยิ่งเลยนะครับ
1: ครับผมครับก็ขอบคุณพี่แอดด้วยเช่นเดียวกันนะครับขอบคุณทั้งคุณเอกด้วยนะครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับพี่แอดครับขอบคุณคุณเอกครับ
2: ขอบคุณครับ
1: ครับสวัสดีครับนั่นคือช่วงพิเศษของแชมเปี้ยนไดอารี่นะครับที่นำเรื่องราวดีๆนะครับเป็นแรงบันดาลใจให้ใครหลายคนในการประกอบธุรกิจในยุคของปัจจุบันให้ด้วยนะครับ

พลงยุค80กันนะครับเพราะว่าเพลงยุค80นี่ขอกันมาเยอะเลยนะครับไดอารี่สีแดงก็พอได้เนาะหากรักรักนี้เหมือนฝันน่าจะมาสักเพลงหนึ่งนะอ่ะเดี๋ยวเราฟังเพลงนี้ทิ้งท้ายนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมา

0: ขณะนี้เวลา14:22 น.ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครืออธิบดีปภ.ลั่นเอาผิดถึงที่สุดปมจับผู้สวมสิทธิ์สอบราชการเร่งขยายผลหาผู้จ้างวานขบวนการรับจ้างสอบนายธีรพัฒน์คชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ให้สัมภาษณ์กรณีพบการทุจริตสวมสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลรับราชการของปภ.ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาว่าจะดำเนินคดีตามกฎหมายและขยายผลถึงผู้จ้างวานรวมถึงขบวนการรับจ้างสอบซึ่งระหว่างการสอบคณะกรรมการคุมสอบประจำสนามสอบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาสังเกตเห็นว่าผู้เข้าสอบรายหนึ่งดูมีใบหน้าดูสูงวัยไม่สอดคล้องกับภาพบัตรประจำตัวประชาชนจึงเกิดข้อสงสัยและแจ้งมายังตนจึงสั่งให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุมตัวมายังหน้าห้องสอบไม่ให้บุคคลดังกล่าวออกจากห้องจนกว่าจะสอบเสร็จเนื่องจากมาตรการสอบของปภ.เข้มงวดผู้เข้าสอบสามารถนำเข้าได้เพียงดินสอ 2B เท่านั้นภายหลังสอบเสร็จนายธีรพัฒน์ระบุว่าบุคคลดังกล่าวอ้างว่าทำคีโมจึงทำให้ใบหน้าเปลี่ยนไปแต่ตนเห็นว่าไม่น่าเป็นเหตุให้เปลี่ยนแปลงจนจำไม่ได้จึงสั่งตรวจสอบลายนิ้วมือก่อนพบว่าเป็นบุคคลอื่นมาสอบแทนจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมตัวและผู้อำนวยการสนามสอบดำเนินคดีตามกฎหมายทันทีทั้งนี้ประสานตำรวจดำเนินคดีอย่างเคร่งครัดและขยายหาผลต้นตอของขบวนการเบื้องต้นทราบว่าบุคคลดังกล่าวอาจเคยรับจ้างสอบแทนมาแล้วหลายครั้งเนื่องจากมีท่าทีค่อนข้างนิ่งจึงต้องให้ตำรวจสืบสวนว่าผู้จ้างเป็นใครพร้อมย้ำว่าเรื่องลักษณะนี้จะปล่อยให้เกิดขึ้นไม่ได้เลขาแสวงใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากทม.ห่วงนับคะแนนช่วงบ่ายฝนตกนายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งเดินทางมาตรวจเยี่ยมและใช้สิทธิ์เลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้ง56หน้าหมู่บ้านต่อรวมโชคชัยต่อรวมโชคชัย4ซอย54แยก4แขวงลาดพร้าวเขตลาดพร้าวเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาเลขาธิการกกต.เปิดเผยภายหลังใช้สิทธิ์ลงคะแนนว่าภาพรวมการลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่ากทม.วันนี้คนมาใช้สิทธิ์บางตาพอสมควรจึงขอเชิญชวนประชาชนออกไปใช้สิทธิ์เข้าไปเลือกคนเข้าไปบริหารกทม.ซึ่งเวลาที่เหลือก่อนปิดหีบหวังว่าจะมีผู้มาใช้สิทธิ์ไม่ต่ำกว่า 60% จากเดิมตั้งเป้าไว้ 70%

0: พร้อมยอมรับว่าห่วงสถานการณ์ช่วงนับคะแนนหวั่นว่าฝนจะตกลมพัดแรงเป็นอุปสรรคต่อการนับคะแนนพอสมควรแม้จะมีการเตรียมแผนรับมือไว้แล้วก็ตามส่วนกรณีผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการคาดว่าจะทราบก่อน22นาฬิกาอย่างแน่นอนส่วนผลคะแนนอย่างเป็นทางการจะประกาศในเวลา7วันในส่วนการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมายังไม่พบรายงานดร.ชวริตจันทรรัตน์กรรมการและผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำทีมกรุ๊ปและแนะผู้ที่ยังไม่ได้ไปลงคะแนนขอให้รีบไปภายใน 1-2 ชั่วโมงนี้เพราะในช่วงเวลา15นาฬิกานี้น่าจะมีฝนตกหนัก 40-60% ในพื้นที่ทางตอนเหนือของกทม.เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งสงขลาหมดหวังหลังผ่านไป1เดือนไร้ความช่วยเหลือกรณีมาเลเซียระงับนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์ธิดารัตน์ชิดวงศ์รายงานค่ะ
1: กรณีปัญหาทางการมาเลเซียระงับการนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์มาตั้งแต่1มิถุนายนที่ผ่านมานายปรีชาสุขเกษมตัวแทนเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งในจังหวัดสงขลาระบุว่าจนถึงวันนี้ผ่านพ้นมาแล้วเกือบ1เดือนรัฐบาลไทยยังไร้แนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งในขณะที่ผลผลิตกุ้งที่ออกสู่ตลาดตลอดทั้งเดือนมิถุนายนได้รับผลกระทบอย่างหนักราคาขายลดต่ำลงกว่าช่วงปกติกิโลกรัมละ 50-70 บาทสร้างความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งที่จำเป็นต้องขายผลผลิตแม้ราคาตกต่ำประสบปัญหาการขาดทุนผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อเนื่องจากการยังไม่ได้มีการเจรจาใดๆส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจวางแผนการผลิตกุ้งรอบใหม่ที่ยังไม่สามารถดำเนินการได้แม้ได้พยายามยื่นหนังสือข้อเรียกร้องผ่านหลายช่องทางแต่ปัญหายังไม่เคยได้รับการแก้ไขรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรบอกเพียงว่าไม่มีสัญญาณตอบรับจากประเทศมาเลเซียที่จะเจรจาสิ่งที่เกิดขึ้นคือกุ้งเป็นสินค้าที่เน่าเสียเกษตรกรไม่มียุ้งฉางกุ้งทั้งหมดไหลเข้าไปสู่ในทุนที่มียุ้งฉางทั้งหมดแล้วเพราะฉะนั้นการที่รัฐบาลแก้ปัญหาล่าช้าเสมือนกับเอื้อประโยชน์ให้กลุ่มทุนแบบนี้ถือว่าเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งไม่ได้รับความเป็นธรรมธิดารัตน์ชิดวงศ์สำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดสงขลาค่ะ
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
3: สนับสนุนโดย
7: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

ห่างไกลจากพี่อู๋อรรถพลประเสริฐยิ่งนะครับก่อนหน้านั้นรักล้นใจจากพี่ปั่นไพบูลย์เกียรติเขียวแก้วแล้วตอนนี้เข้าสู่ช่วงยุคประมาณ80นะครับอาจจะมี90ต้นๆนิดๆนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเพลงยุค80นำมาฝากคุณๆกันนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่คึกคักขึ้นมานะครับอีก1วันที่ต้องจำกันไว้เพราะว่าจะมีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแล้วก็สมาชิกสภากรุงเทพมหานครสกนะครับแล้วก็เลือกตั้งนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาด้วยนะครับก็คือมีทั้งกรุงเทพและทั้งพัทยาเพราะว่าเป็นเขาเรียกอะไรเขตพิเศษนะครับจะเลือกตั้งตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นคนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยดูได้จากไหนบ้างนะครับต้องบอกว่าของผมเนี่ยผมดูจากตรงนี้ก่อนเลยก็คือหนังสือแจ้งเจ้าบ้านนะครับแล้วมีบางท่านเนี่ยไปดูสถานที่ผิดนะฮะก็คือคิดว่าคูหาเราเคยอยู่ตรงนี้นะฮะมันบอกดูอย่างนั้นไม่ได้นะครับถ้าคิดว่าเนี่ยไม่ได้นะฮะต้องไปดูว่าหนังสือที่เขาแจ้งมานะครับว่าเราไปเลือกตั้งที่เขตคูหาไหนอยู่ตรงไหนนะครับต้องดูตรงนั้นก่อนนะครับอย่าไปคิดก่อนว่าเคยเลือกตั้งที่เดิมก็คงจะที่เดิมแหละมั้งนะครับมันก็อาจจะมีเปลี่ยนที่นะครับหรือว่าไปดูจากณจุดหน่วยเลือกตั้งอีกทีนึงว่าเอ๊ะชื่อเรามีนั้นหรือเปล่าอีกอันนึงที่ง่ายสุดคือแอปพลิเคชันครับมี2อันคือทางสมาร์ทโหวตนะครับแอปพลิเคชันสมาร์ทโหวตจะบอกได้ว่าเราไปเลือกตั้งที่ไหนแอปพลิเคชันทางรัฐหรือทางเว็บไซต์นะครับของการเลือกตั้งนะครับหลักฐานในการเลือกตั้งคราวนี้ต้องบอกนะครับว่าหลายอย่างจริงๆนะไม่จำเป็นต้องบัตรประชาชนอย่างเดียวก็ได้นะครับและบัตรประชาชนหมดอายุก็ใช้ได้นะครับบัตรหรือหลักฐานอื่นใดของหน่วยราชการที่ออกรูปถ่ายมีรูปถ่ายและเลขประจำตัวประชาชนวงเล็บถ้าเป็นอย่างอื่นเนี่ยต้องยังไม่หมดอายุนะครับเช่นใบขับขี่พาสปอร์ตหรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐอันต่อมาอีกอย่างนึงอันนี้ก็ง่ายเหมือนกันนะครับเข้าไปแอปพลิเคชันไทย ID อันนี้ก็คือมันจะมีแบบบัตรประชาชนอิเล็กทรอนิกส์เลยสามารถเอาตรงนั้นน่ะมาเป็นหลักฐานในการไปเลือกตั้งได้นะครับและพอไปถึงหน่วยเลือกตั้งอย่างวันนี้ผมไปที่หน่วยเลือกตั้งนะครับเดินเข้าไปปึ้งนะเดินเข้าไปปุ๊บเช็ครายชื่อก่อนนะครับแล้วเราก็ดูว่าเราอยากจะเลือกใครอ้อเลือกผู้ว่าหมายเลขนี้เลือกสกสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหมายเลขนี้นะครับผมก็ดูเรียบร้อยละเล็งไว้แล้วเรียบร้อยนะครับเดินเข้าไปปุ๊บยื่นบัตรประชาชนนะครับเขาก็จะตรวจปุ๊บเขาก็จะเอาบัตรเลือกตั้ง2สีมาให้นะครับบัตรเลือกตั้งสีเขียวเนี่ยเป็นบัตรเลือกตั้งผู้ว่านะครับบัตรเลือกตั้งผู้ว่าเราก็ต้องเซ็นชื่อตรงหัวต้นขั้วนะครับบัตรเลือกตั้งสีชมพูเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือว่าสภาพัทยานะอันนี้บอกถึงทางพัทยาด้วยนะครับก็ต้องเซ็นตรงต้นขั้วด้วยเหมือนกันนะครับพอเซ็นเสร็จเรียบร้อยเขาเจ้าหน้าที่เขาก็จะพับปั๊บนะโอ้ด้วยความเชี่ยวชาญชำนาญนะเราไม่ต้องไปช่วยเขาพับนะเขาไม่ให้เราช่วยพับอยู่แล้วนะครับพอพับเสร็จเรียบร้อยเขาก็จะยื่นมาให้เราทั้งบัตรทั้งสองใบนะครับเราก็ไปกาเสร็จปุ๊บก็ไปหย่อนเสร็จเรียบร้อยก็เสร็จเรียบร้อยนะฮะเนี่ยประมาณนี้นะครับก็ไปเลือกตั้งกันได้นะครับโดยที่เลือกตั้งผู้ว่าหรือเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาเนี่ยได้1คนครับเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครได้1คนแต่ถ้าไปเลือกตั้งที่สภาพัทยาได้ไม่เกิน6คนโอ้โหได้เยอะจังหากไม่ต้องการเลือกผู้สมัครคนใดก็กากบาทในช่องไม่เลือกผู้สมัครคนใดออกไปใช้สิทธิ์ได้จนกระทั่งถึงเวลา5โมงเย็นนะครับรีบออกไปเลือกตั้งเนาะนะฮะไปทำให้คึกคักกันหน่อยเพราะเมื่อเช้าผมไปเนี่ยยังไม่ค่อยคึกคักเท่าไหร่เลยมีคนขอเพลงนี้มาครับคุณน้ำหนึ่งจากจังหวัดตากบอกว่าอยากจะฟังเพลงของคุณแหวนแฟลกที่ชื่อว่าไดอารี่สีแดงครับ

เมื่อวานเกิดภาพประทับใจขึ้นนะครับเมื่อวานมีงานคอนเสิร์ตชื่อว่าป้อมยุนปุ้ยชาตรีเป็นงาน Meet and Greet นะครับแล้วก็มีแขกรับเชิญเป็นพี่แดงนราธิปกาญจนวัฒน์มานะครับก็แฟนคลับแล้วก็แฟนเพลงชาตรีมากันเยอะจริงๆนะครับคือบัตรเนี่ยขายหมดเกลี้ยงเรียบร้อยแล้วก็หลายๆคนก็รอคอยช่วงที่พี่ๆทั้ง4คนเนี่ยได้มายืนด้วยกันจะขาดพี่เหมาอีกคนหนึ่งนะครับหลายคนก็ว่าแล้วทำไมพี่เหมาไม่มาแล้วเขาค่อยๆมาดิฮะจะมาทำไมแบบว่าเขาก็ค่อยๆ คุยกันไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็มีงานกันนะครับก็มี4คนคือป้อมยุนปุ้ยแล้วก็พี่แดงนราธิป4คนในจากที่พอจบเพลงแฟนฉันนะครับแฟนฉันเนี่ยก็คือพี่ป้อมร้องก่อนแล้วก็มาต่อด้วยพี่แดงนราธิปแล้วพี่แดงนราธิปก็ร้องเพลงของเขาเองนะครับซึ่งบอกว่าถ้าแขกรับเชิญทั่วไปเขาจะร้องประมาณ2เพลงแต่ว่านี่มาแบบ 6-7 เพลงแบบมาเยอะนะไม่ใช่แขกรับเชิญแล้วเหมือนกับเป็นนักร้องในงานเลยละครับคือได้ฟังอย่างเพลงรักแล้วรอหน่อยได้ฟังเพลงรักอำพรางนะครับและได้ฟังเพลงเมื่อวานเนี้ยมากันเยอะนะผมนึกไม่ออกเลยแฟนฉันมีอยู่แล้วนะฮะแฟนฉันแล้วก็มีภาษาเงินสิ่งแรกและสิ่งสุดท้ายนะมาเยอะนะครับก็ถูกใจแฟนคลับแต่ว่าพอช่วงท้ายๆเนี่ยมันเป็นช่วงที่หลายคนรอคอยสุดว่าทำไมเพลงนี้ไม่มานะทำไมเพลงนั้นไม่มานะครับแล้วพอเพลงท้ายเนี่ยมาก็คือทุกคนกรี๊ดมากคือเพลงที่ผมเปิดเมื่อสักครู่คืออธิษฐานรักเพราะว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่พี่ป้อมกฐาวุฒิกับพี่แดนนราธิปเนี่ยร้องด้วยกันในอัลบั้มอธิษฐานรักพอออกมานี่โอ้กรี๊ดกันแบบว่าดังมากแล้วก็น่าจะเป็นเพลงที่ตอนนี้น่าจะเป็นมีมในโซเชียลเลยทีเดียวนะครับว่าชาตรีกลับมาแล้วนะครับก็รอติดตามนะครับทราบมาจากในคอนเสิร์ตว่าจะมีคอนเสิร์ตใหญ่ของชาตรีชื่อว่าชาตรีโลกมายาวันที่20กันยายนนะครับที่ Eyeless Hall Fashion Island ไม่แน่ใจเรื่องขายบัตรอะไรยังไงนะครับก็ใครเป็นแฟนคลับของชาตรีไม่ควรพลาดเลยนะครับเจอกันวันอาทิตย์ที่20กันยายนนะครับมาถึงงานนี้บ้างนะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเราจะมีข่าวคราวความเคลื่อนไหวนะครับเลือกตั้งนะครับจากดีเจของเรานะครับสักครู่เดียวครับหลังเบรกนี้แหละ

0: เพลงที่โด่งดังอีกเพลงหนึ่งนะครับรองมาจากทั้งรักทั้งเกลียดของคุณกุ้งตวงสิทธิ์เรียมจินดาตอนนี้อีกท่านหนึ่งที่มารออยู่แล้วนะครับคืออันนี้ไม่ใช่รอนะอันนี้ทั้งนะรู้ว่าดีกว่ารู้ว่าเขาหลอก รอเรือเหมือนกันนะแม่ผมโยนมาได้เนาะผมลิงก์มาได้นะฮะคร
1: ับ แล้วเขาจะรู้ไหมเนี่ย
0: นะรู้สิครับผมยังร้องได้เลยถึงเขาหลอกแต่เต็มใจให้หลอก
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับผมเดี๋ยวคุยเรื่องเพลงก่อนนะฮะครูผมไปเรียนกับครูวินัยไงครูวินัยบอกว่าท่อนนี้ร้องยากเลยนะถึงเขาหลอกแต่เต็มใจให้หลอกยิ้มข้างนอกออกเนี่ย
1: ยิ้มข้างนอก
0: เนี่ย
1: นอกทั้งใน
0: แต่เนี่ยนอกต้องสามทีฮะน
1: อกต้องมีหลายขยัก
0: นอกออกเนี่ยนอกออก
1: นอกนอก
0: นี่นะฮะอ่ะวันนี้เราไม่ได้คุยกันเรื่องเพลงนะเดี๋ยวกลายเป็นว่าเดี๋ยวมาสอนเรื่องร้องเพลงกันนะฮะจะมาคุยเรื่องเลือกตั้งนะครับผู้ว่ากรุงเทพสมาชิกสภากรุงเทพมหานครแล้วก็ที่พัทยาเขาก็มีเลือกเหมือนกันนะครับเพราะว่าเป็น
1: พร้อมกันเลยใช
0: ่ไหมใช่ครับผมก็มาให้พี
1: ่ในฐานะของคนเคยเป็นคนกรุงเทพแต่ตอนนี้มาอยู่ที่นนทบุรีแต่ว่าก็ไปใช้ชีวิตทำงานในกรุงเทพก็เห็นอยู่ในเรื่องของสิ่งที่เกิดขึ้น
0: ครับผม
1: สิ่งที่มีการพัฒนาสิ่งที่ไม่มีการพัฒนาเห็นเยอะมากเพราะฉะนั้นก็เลยอยากเชิญชวนทุกคนนะคะว่าอย่าเอาสิทธิ์ของเรานั้นให้เสียเปล่าเพราะว่าหนึ่งเสียงนั้นมีค่ามากๆกับการที่เราจะเลือกคนดีที่จะมาทำเพื่อเมืองหลวงของเราอ่ะนะคะเพราะมีความสำคัญมากๆสำหรับประเทศเราด้วยก็หนึ่งคะแนนเล็กๆเก่งคิดว่าเอ้ยไม่เลือกก็ไม่เป็นไรก็เดี๋ยวเขาก็ได้ดีอะไรอย่างเงี้ยอย่าคิดอย่างนั้นหนึ่งเสียงนั้นมีค่ามากๆเพราะฉะนั้นยังเหลือเวลาอีกนะคะยังเหลือเวลาที่เราจะออกไปเพื่อใช้สิทธิ์ทำหน้าที่ตรงนี้เลือกผู้ว่ากรุงเทพแล้วก็สกด้วยนะคะสมาชิกสภากรุงเทพทำหน้าที่สักขาดเราเป็นคนไทยเราต้องทำหน้าที่ให้เต็มภาคภูมิของความเป็นคนไทย
0: ครับผมอ
1: ันนี้คือสิ่งสำคัญมากๆก็อยากจะกระตุ้นนะคะกระตุ้นให้ทุกคนเลยต้องลุกขึ้นจากที่นั่งตรงนั้นหรือว่าอยู่ที่บ้านเอ้ยจะหมดเวลาไม่เป็นไร อย่าใช้คำพูดแบบนี้นะคะ
0: ถ้
1: าอยากให้ทุกคนได้ทำหน้าที่ค่ะเพื่อบ้านเราเมืองเราและในพื้นที่ที่เราได้ใช้ชีวิตอยู่ด้วยค่ะตรงนี้คือสิ่งสำคัญ
0: ครับถ้าเป็นคนรุ่น80 90ก็บอกว่าอย่านอนหลับทับสิทธ
1: ิ์ทับสิทธิ์
0: เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีใครใช้คำนี้นะ

0: มันเป็นอะไรที่อาจจะนานไปนะมันใช้มานานแล้วไหมเปลี่ยนใบเถอะเปลี่ยนใบเถอะ
1: อย่ามัวอย่ามัวแต่ดูหน้าจอออกไปเลือกตั้งอย่ามัวแต่ดูซีรีส์เกาหลีออกไปเลือกตั้งกันเถอะอะไรอย่างเงี้ย
0: ถูกต้องเลยอย่าทำตัวแบบสิรินทาเพราะสิรินทานี่ดูซีรีส์เกาหลีอยู่ซีรีส์จีนอยู่ไม่ค่ะไม่ค่ะก็ต้องทำหน้าที่ค่ะในส่วนของพิธาต้องไปใช้สิทธาไม่เคยพลาดเพราะฉะนั้นเรารู้ว่าเราเป็นคนไทยต่อให้เป็นคะแนนที่อาจจะเขาเรียกว่ามองว่าเอ้ยเราอาจจะสู้เขาไม่ได้อย่าไปคิดอย่างนั้นเราต้องรู้ว่าหนึ่งคะแนนของเราคือมีความสำคัญรวมหลายคะแนนเราจะได้คนที่เราเชื่อมั่นว่าเขาจะทำหน้าที่ของเขาในการที่จะพัฒนากรุงเทพมหานคร
1: ได้
0: ทำให้ดีที่สุดเพื่อคนไทยส่วนใหญ่ที่ต้องการจะเข้ามาขุดทองนะคะเป็นเมืองหลวงอ่ะสำคัญเป็นหัวใจของประเทศเราเหมือนกันนะคะ
1: ครับผมทิ้งท้ายอยากทิ้งท้ายว่าอยากให้ถึงเขาหลอกอีกทีครับพี่
0: อย่าให้เขาหลอกค่ะพอเถอะชีวิตถูกหลอกมาเยอะแล้วเราต้องรู้ทันบ้างแล้วนะคะประสบการณ์สอนให้เราได้เรียนรู้อะไรเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่เขามาเราต้องมองเห็นแล้วล่ะว่าเขามาดีหรือมาไม่ดีดังนั้นตรงนี้อย่าไปยอมนะคะอย่าไปถึงเขาหลอกแต่เต็มใจให้หลอกไม่ได้แล้วตอนนี้เราต้องเปลี่ยนเราต้องเปลี่ยนตัวเอง
1: เราต้องเป็นอย่างนี้ครับเราต้องเป็นถึงเขาหลอกก็อย่าไปให้เขาหลอกแต่ต้องย
0: ิ
1: ้มข้างนอกเนี่ยต้องมีเหมือนกัน
0: ยิ้มข้างนอกช้ำในแน่นอนถ้าหากว่าคุณไปเลือกคนผิดคุณจะต้องยิ้มข้างนอกแล้วช้ำในแน่ๆ
1: เออโอ้โหแม่ลิงก์เข้าเพลงได้เลยนะคร
0: ับแม่สุดๆนะคะก
1: ็ครับผม
0: พลังส่งพลังให้ทุกคนค่ะให้ฮึบๆแล้วลุกขึ้นแล้วก็เดินออกไปไปใช้สิทธิ์หน้าที่กับ
1: ได้เลยครับผม
0: การเลือกตั้งตรงนี้นะคะ
1: ได้เลยครับผมขอบคุณพี่พีครับสวัสดีครับ
0: ขอบคุณครับสวัสดีคร
1: ับขอบคุณครับมาคนแรกผ่านไปมาต่อเลยหรือเปล่าฮะเปิดได้เลยเนาะสวัสดีครับอีกหนึ่งสายครับ
2: สวัสดีค่ะพี่โจ
1: สวัสดีครับเวลาพูดเราก็ต้องจะไม่พูดว่าชื่อดีเจพิมดาเพราะว่าปกติผมจะรู้จักในนามของพิมดาอาสยามครับวันนี้ก็เลยพิมดามาก็อยากชวนเธอมาชื่อว่าป๊อปป๊อปอะไรเงี้ยได้ป่ะฮะอยากชวนเธอไปเลือกตั้งฮะ
2: ใช่ค่ะจริงๆชื่อว่าป๊อปป๊อปมันหมายความหมายได้หลายแบบนะพี่โจนะชวนมาเลือกตั้งก็ได้ชวนมาใช้สิทธิ์ก็ได
1: ้เออไม่ต้องร้องเป็นเพลงหน่อยอยากชวนเธอมาชื่อว่าเลือกตั้งอันนี้อยากชวนเธอมาเลือก
2: ชวนเธอมาชื่อว่าอะไรเดียเลือกตั้งอ่ะ
1: แม่เข้าเพลงได้เลยอ้าวพิมน้องพิมดาอยู่เขตไหนฮะเลือกตั้ง
2: พิมดาอยู่เขตลาดกระบังค่ะ
1: ลาดกระบังออกไปเลือกตั้งมาแล้วใช่ไหมฮะหรือยัง
2: ออกไปเลือกตั้งมาเรียบร้อยแล้วค่ะ
1: ช่วงกี่โมงช่วงเช้าหรือเพิ่งไป
2: ช่วงประมาณบ่ายๆค่ะพี่โจ
1: ครับบ่ายๆแล้วเป็นไงบ้างครับ
2: ไปหลังเที่ยง
1: คึกคักคึกคักไหมมันมีมันชูวับป๊อปป๊อปอะไรยังไงไหมอ่ะเล่าให้ฟังหน่อย
2: หนูว่าเขาน่าจะไปเลือกกันตั้งแต่ช่วงเช้าๆแล้วแหละแต่หนูว่าน่าจะไปสายจัดใบหลังเที่ยงแล้วก็คือก็สบายๆค่ะไม่ได้แบบมีคนวุ่นวายอะไรแต่ก็มีคนเดินทางมาเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ครับแล้วตรงนั้นเป็นจุดไหนยังไงครับอย่างผมเนี่ยจุดของผมเนี่ยอยู่ที่บิ๊กซีนะก็คือแบบมีเขตเลือกตั้งอะไรเนี่ยโหตั้งกันเยอะแล้วก็เสร็จแล้วก็ช้อปปิ้งกันต่อของพิมดาอยู่ตรงไหน
2: ของพิมดาจะอยู่ตรงเป็นโซนของเอื้ออาทรค่ะ
1: ครับ
2: บ้านเอื้ออาทร
1: เออครับ
2: ก็จะก็ใกล้ๆบ้านเลยค่ะพี่โจแถวนู้นหนูก็อยู่แถวนั้นแหละก็คือตรงนั้นเนี่ยมันจะมีหลายหน่วยเลือกค่ะ
1: ครับ
2: ก็รถมันก็จะค่อนข้างแบบแออัดนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: แล้วขั้นตอนยุ่งยากไหมครับเขาวันนี้เขาไป
2: ไม่ยุ่งยากเลยค่ะเราไปถึงแล้วก็ไปดูว่าเราก็จำเลขเราไปก่อนว่าเราอะเลขที่เขาส่งมาให้อ่ะค่ะเขาจะมีจดหมายส่งให้ที่บ้านว่าเราเป็นเลขประจำตัวอะไรอะไรเงี้ยค่ะเราก็จำเลขเราไปแล้วก็พอไปถึงเราก็เอาบัตรประชาชนไปยื่นแล้วเราก็ไปบอกเขาแจ้งเลขเขาที่เราจำไปจากที่บ้านแล้วเราก็เซ็นแล้วก็ได้บัตรเลือกตั้งมาค่ะก็ไปกากบาทได้มาสองใบค่ะก็จะเป็นใบสีขาวเขียว
1: อัน
2: นี้จะเป็นบัตรสำหรับเลือกตั้งผู้ว่า
1: ครับ
2: ค่ะแล้วก็อีกใบนึงเนี่ยจะเป็นใบสีชมพูนะคะอันนี้จะเป็นเอาไว้สำหรับเลือกตั้งสก.ก
1: ็
2: จะได้มาสองใบก็จำเลขเข้าไปดีๆว่าเราคนที่เราตั้งใจจะเลือกเป็นใครเบอร์อะไรเราจำเบอร์เข้าไปดีๆนะคะแล้วก็อย่าสับสนเบอร์นะเดี๋ยวกาผิด นะก็จะมีสองใบค่ะ
1: ต้องเล็งๆที่บอร์ดไว้ก่อนว่าเออคนนี้นะ
2: จำไว้นะ
1: แต่ใบอันนี้นะผู้ว่าสีเขียวนะเราจะเลือก
2: เขียว
1: เราจะเลือกคนนี้นะผู้ว่าสีชมพูเราจะเลือกคนนี้นะไม่ใช่ผู้ว่าสก.เขตเราจะเลือกคนนี้นะ
2: ใช่ค่ะแล้วก็จำเบอร์

0: เข้าไปเลย
1: นะฮะ
0: แล้วก็ไปถึงแล้วก็กากบาทแล้วก็หยอดลงหีบเรียบร้อยเสร็จสิ้นแค่นี้เอง
1: แค่นี้เราก็ตอนนี้เราก็สบายแล้วแล้วก็บรรลุผลเลือกตั้งกันต่ออ่ะให้พิมดาเชิญชวนหน่อยครับยังมีเวลาอีก2ชั่วโมง20กว่านาทีเลือกตั้ง
0: ยังพอมีเวลาอยู่นะคะสำหรับใครที่บ้านอยู่ในเขตกรุงเทพเนาะก็ไปเลือกกันได้นะคะไปใช้สิทธิ์ของเราเนาะแล้วถ้าเราอยากจะเห็นในกรุงเทพของเราพัฒนานะคะเราก็ต้องไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเอาเลือกคนที่เราชอบนะคะเลือกคนที่เราอยากให้เขามาพัฒนาบ้านเมืองเราต่อค่ะก็ไปเลือกกันเยอะๆนะคะ
1: เพราะนั้นพิมดาก็ต้องร้องเพลงทิ้งท้ายว่าอยากชวนเธอมาเลือกตั้งด้วย
0: ได้เลย
1: อันนี้อยากเลยนะร้องนิดนึงเนี่ยอยากชวนเธออ
0: ยากชวนเธอมาชวบปั๊บปั๊บแต่ว่าอันนี้วันนี้เลือกตั้งอะไรดี
1: อยากชวนเธอมาเลือกตั้งปั๊บปั๊บ
0: อยากชวนเธอมาเลือกตั้งผู้ว่าเลือกตั้งสกเพียงแค่กากบาทกันนะ
1: โอ้โหมาดีนี่จริงๆน่าจะบอกผอ.ให้แต่งเป็นเพลงแล้วก็เป็นรณรงค์เลือกตั้งคราวหน้านะแบบเอาเป็นพิมพ์ดาเลย
0: นะนะส่วนมาเลือกตั้ง
1: โอเคครับผมขอบคุณนะครับขอบคุณพิมพ์ดาครับ
2: ขอบคุณมากเช่นกันนะคะ
1: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: ค่ะ
1: นั่นก็คือพูดคุยกันนะครับอย่าลืมนะยังมีเวลาอีก2ชั่วโมง21นาทีครับจะปิดหีบเลือกตั้งเวลา5โมงเย็นครับ

0: ของเราจะพรา
1: ป้าตุ๋ยขอมานะครับใน Facebook นะครับเมื่อสักครู่คงเห็นว่าผมถืออะไรในอุปกรณ์นะฮะว่านั่งทำอะไรอยู่นะครับก็บอกว่ามันมีเพลงอยู่เพลงหนึ่งนะครับทำให้ผมเกิดแรงบันดาลใจที่ไปฝึกเป่าเมาส์ออร์แกนตอนนั้นเพลงนี้ดังมากนะเล่นเล่นก็ไม่เป็นนะตอนนั้นอยู่ๆก็รู้สึกว่าพี่คนนี้เขาเป่าแล้วรู้สึกมันเท่ดีนะก็เลยไปซื้อเมาส์ออร์แกนมาแล้วก็นั่งเป่าอย่างแบบนะก็คือเป่าแล้วเนี่ยไม่เป็นเพลงนะแบบมันจะต้องแบบว่ามันยากมากในการอุปกรณ์การเป่านี่คือมันต้องแบบมีเป่าเข้าเป่าออกโน้ตโดเรมีฟาซอลลาซิโดเนี่ยมันต้องเป่าแบบเป่าเข้าเป่าออกแล้วต้องแบบเรียนรู้มันเดี๋ยวจะมาบอกว่าผมฝึกเป่าเมาส์ออร์แกนด้วยจากแรงบันดาลใจจากเพลงอะไรแล้ววันนี้เดี๋ยวจะมาเป่าสดให้ฟังด้วยนะครับดีไหมอยากฟังไหมถ้าอยากฟังกดนิ้วโป้งกับหัวใจมาใน Facebook นะไม่ต้องโทรเข้ามานะเปลืองตังกดนิ้วโป้งหัวใจเข้ามานะครับว่าอยากฟังผมเป่าเมาส์แกนแล้วเป่าปึ้งแล้วก็เดี๋ยวเข้าเพลงต่อเลยเนาะนะไปเบรกกันก่อนครับแล้วเดี๋ยวกลับมาฟังเพลงกันต่อครับ
0: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยมหานครทีมและแอดคาราบาวศิลปินแห่งชาติ
3: เติมไอเดียใหม่ให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: เจ็บจนชาก็ยังไม่ชาเท่าหมาล่าน้ำข้นใหม่ยำยำฮอตฮอตหมาล่าน้ำข้นอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
5: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
4: เทสเกาหลีใกล้ฉันโคเรียนกิมจิฮอตฮอตใหม่ยำยำฮอตฮอตโคเรียนกิมจิอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
5: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: บู่ไม่ได้สูตรซัมเปอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไม่ได้
1: ไม่ได้ไม่คัน
2: โอท็อปมิดเยียร์2026โอท็อปเน็กซ์อินสปิเรชั่นสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาสู่ระดับสากลพบความตระการตาของโอท็อปที่คัดสรรมามากกว่า 2,500 คู่หาพร้อมอินสปายไปกับหลากหลายสินค้าภูมิปัญญาไทยและกิจกรรมมากมายภายในงานช็อปคุ้มค่าเหนือใครใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสภายในงานได้ทันที 20-28 มิถุนายน 2569 นี้ณ Challenger 1-3 Impact เมืองทองธานี 10:00 น. ถึง 3:00 น.จัดโดยกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้
3: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

ซีเมเจอร์ครับเพลงที่เป็นซิกเนเจอร์ของพี่ต้องนครเวสุภาพรแล้วก็เป็นเพลงที่ผมเคยไปร้องในรายการกิ๊กดูสงครามเพลงได้เป็นแชมป์เงาเสียงกิ๊กดูสงครามเพลงตอนนั้นนะครับได้ร้องเพลงคือรักในซีเมเจอร์ร้องเพลงเขินร้องเพลงบัวน้อยคอยรักเพลงสุดท้ายนี่ได้ร้องคู่กับพี่ต้องออกรายการด้วยนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเพลงที่มันทำให้ผมได้ฝึกได้ทำอะไรกับแกรนด์เอ็กซ์เนี่ยจริงๆแล้วมันอยู่มีอยู่เพลงหนึ่งนะครับที่ผมได้เกริ่นเอาไว้นะครับว่ามันมีอยู่เพลงหนึ่งที่พอผมฟังแล้วเนี่ยผมไปวิ่งไปซื้อเมาส์ออร์แกนทั้งที่เล่นไม่เป็นเห็นพี่แอดธนงศักดิ์อภรสิริเขาเป่าเมาส์ออร์แกนแล้วรู้สึกแบบว่าเฮ้ยชอบเพลงนี้พี่มันทำไมมันเพราะขนาดนี้อยากจะเป่าเมาส์ออร์แกนบ้างก็เลยไปซื้อเมาส์ออร์แกนนะแต่สมัยก่อนเมาส์ออร์แกนจะยาวกว่านี้หน่อยอันนี้รุ่นนี้จะเป็นรุ่นเล็กน่ารักกระทัดรัดนะครับก็เขารุ่นที่ซื้อเนี่ยมันจะมีของพี่แอดเนี่ยเขาจะมีกดเพื่อเป็นชาร์ปด้วยนะครับเพราะว่ามันเป็นโน้ตครึ่งเสียงแต่ตัวนี้มันไม่มีมันก็อาจจะมีเพี้ยนเสียงบ้างนิดหน่อยนะมีคนรู้หรือยังฮะว่าผมกำลังจะเป่าเมาส์ออร์แกนของ Grand X เพลงอะไรต้องบอกว่าเคยเป่าใช้เมาส์ออร์แกนตัวเนี้ยไปเป่าที่งานมีติ้งของ Grand X นะครับแล้วก็พี่แจ้นั่งอยู่ด้วยพี่แจ้บอกว่าเอาเล่นใหม่สิเดี๋ยวจะร้องเพลงนี้ให้ฟังโอ้โหนะเราก็เป่าเมาส์ออร์แกนแล้วพี่แจ้ก็ร้องเพลงนี้ด้วยนะครับก็ถือไปเป็นความปลื้มอย่างนึงของผมที่ผมเป็นแฟนคลับเป็นสมาชิกแล้วกันสมาชิกแฟนคลับของ Grand X นะครับแล้วปัจจุบันก็ดูแลพี่ๆวงเพื่อนซึ่งก็เป็นอดีตสมาชิกของ Grand X อยู่หลายคนนะครับวันนี้ก็เลย

อยากจะลองอยากจะลองเป่าเมาส์ออแกนแล้วเดี๋ยวจะเปิดเพลงต่อเลยว่าผมจะเปิดเพลงอะไรดีไหมอยากลองไหมฮะอ่ะนิ้วโป้งหัวใจมาหน่อยฮะคุณมานิดถึงวันอาทิตย์ก็ได้ฟังเพลงเพราะๆอีกแล้วขอบคุณครับนะวันนี้อาทิตย์วันอาทิตย์นี้เนี่ยจริงๆไม่ใช่ผมจัดนะจะเป็นน้องทรายจัดนะครับเดอะคอปพันปีสวัสดีครับคุณพันธุนีกระโจมค้านะครับคุณจันจินตนาสิริจันทกุลคุณปัดผมจะให้คุณปัดดีไหมหรือคุณแพทดีคุณยังไม่บอกผมเลยอ่ะคุณแพทหรือคุณปัดดีฮะ PAT นะคุณแหม่มจันแรมณฤมลคุณสุภาพนะครับแล้วก็มาจากนางฟ้าสบค.ฐานไฟเก่าคุณมากันเยอะเลยนะฮะขอบคุณนะครับนะสวัสดีครับคุณไบค์ณัฐนนท์นะครับเข้ามาขอบคุณจริงๆอ่ะมาผมจะเป่าเมาส์แกนเพลงนี้แล้วเดี๋ยวจะต่อในเพลงนี้เลยนะครับชื่อเพลงว่าเพื่อนนะครับไม่รู้เหมือนกันว่ามีใครที่เป็นแรงบันดาลใจเหมือนผมไหมนะครับบางคนก็อาจจะเห็นพี่บางท่านเนี่ยเล่นกีตาร์ก็เลยอยากไปซื้อกีตาร์มาก็มีช่วงหนึ่งเหมือนกันนะฮะคือเห็นวงชาตรีเล่นกีตาร์เราก็ไปซื้อกีตาร์มาเล่นบ้างแล้วช่วงแรกนิ้วโป้งนิ้วชี้นิ้วก้อยนิ้วนางอะไรเนี่ยหือแบบแตกหมดเลยนะเวลาเล่นกีตาร์มันก็จะแบบมีการอาการแบบเจ็บมีช่วงนึงก็อยากเล่นคีย์บอร์ดก็เราก็ไปเรียนคีย์บอร์ดมานะสนุกสนานนะคุณสุภชัยรู้แล้วว่าเพลงอะไรเพลงเพื่อนใช่ไหมฮะเนี่ยเพลงนี้มันก็เป็นตอนขึ้นต้นน่ะที่จะเป่าแล้วเดี๋ยวผมจะเปิดเพลงนี้ต่อเลยนะเดี๋ยวลองเป่าอ่ะมันจะขึ้นตรงนี้เลยโอ้ยเดี๋ยวหมดเสียง

ขณะนี้เวลา15นาฬิกา22ปีขณะนี้เวลา15นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเจมินแหวนเครือยศชนันควงภรรยาใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าสกหวังผู้ว่าคนใหม่ทำงานกับทุกคนได้นายยศชนันวงศ์สวัสดิ์พร้อมด้วยนางสาวนันทการศิลป์เสวีกุลภรรยามาใช้สิทธิ์เลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้งที่55แขวงทุ่ง2ห้องในเวลา13นาฬิกาที่ผ่านมาโดยนายยศชนันมีรายชื่อลำดับที่311ส่วนนางสาวนันทการมีรายชื่อลำดับที่236นายยศชนันกล่าวว่าขณะนี้ยังมีเวลาเหลือในฐานะตัวแทนรัฐบาลรู้สึกว่าการเลือกตั้งเป็นการใช้สิทธิ์การใช้เสียงตามระบอบประชาธิปไตยซึ่งประชาธิปไตยสวยงามเสมอและจะสวยงามได้ก็ต่อเมื่อทุกคนมาใช้สิทธิ์ผู้ว่าจึงอยากเชิญชวนให้ทุกคนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากทม.ที่จะเข้ามาทำงานให้4ปีทั้งนี้คาดหวังผู้ว่าคนใหม่อยากให้เป็นผู้ว่าที่ทำงานได้กับทุกคนโดยยึดประชาชนเป็นที่ตั้งพร้อมส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชาชนในทุกมิติเมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าอยากได้ผู้ว่ากทม.แบบไหนนายยศชนันกล่าวว่าอยากให้ผู้ว่ากทม.ให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของคนคุณภาพชีวิตของประชาชนเป็นที่ตั้งกทม.เตรียมพร้อมรายงานผลการเลือกตั้งสก.และผู้ว่ากทง.กทม.แบบเรียลไทม์ศาลาว่าการกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครโดยที่บริเวณด้านหน้าศาลาว่าการกรุงเทพมหานครมีหน่วยเลือกตั้ง2หน่วยคือหน่วยเลือกตั้งที่2และ3แขวงเสาชิงช้าเขตพระนครมีประชาชนทยอยมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งท่ามกลางอากาศร้อนและในเวลา 16:30 นาทีก่อนปิดการลงคะแนนนายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครและผู้บริหารกทม.จะนำสื่อมวลชนชมการปิดการลงคะแนนและการนับคะแนนบริเวณหน่วยเลือกตั้งด้านหน้าลานคนเมืองศาลาว่าการกทม.โดยศูนย์ประสานงานเลือกตั้งกรุงเทพมหานครได้เตรียมความพร้อมรวบรวมเอกสารและประมวลผลคะแนนจากทุกหน่วยเลือกตั้งก่อนรายงานต่อผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครภายหลังปิดหีบเลือกตั้งเวลา 17:00 นกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งจะเริ่มนับคะแนนพร้อมกันทั้งบัตรเลือกตั้งผู้ว่ากทม.และบัตรเลือกตั้งสก.จากนั้นจะติดประกาศผลการนับคะแนนที่บริเวณหน้าหน่วยเลือกตั้งโดยประชาชนสามารถติดตามผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการได้แบบเรียลไทม์ผ่านจอแสดงผลนับคะแนนบริเวณหน้าลานคนเมืองศาลาว่าการกรุงเทพมหานครหรือเว็บไซต์เลือกตั้งกรุงเทพ69คาดว่าจะทราบผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและสมาชิกและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอย่างไม่เป็นทางการประมาณ180ในเวลา 22:00 นเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยากกต.คาดจะทราบผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการก่อน 20:00 นบรรยากาศการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาแม้ว่าจะเหลืออีกไม่ถึง2ชั่วโมงแต่ด้วยความเป็นพื้นที่เขตเมืองทำให้ยังมีประชาชนออกมาใช้สิทธิ์อย่างต่อเนื่องคาดว่าจะทราบผลการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาก่อนเวลา 20:00 นแน่นอนเพราะจะนับคะแนนที่หน่วยเลือกตั้งจำนวน113หน่วย

0: จากการสอบถามชาวบ้านต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าบรรยากาศคึกคักกว่าปี65ซึ่งครั้งนั้นมีผู้มาใช้สิทธิ์เพียง 38,524 คนคิดเป็น 49.45% จากจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 80,204 คนทั้งนี้หน่วยเลือกตั้งโรงพยาบาลโพธิสัมพันธ์พิทยาคารตำบลนาเกลือนายอิทธิวัฒน์วัฒนศาสาธรผู้สมัครพรรคประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เพียงลำพังส่วนที่มัสยิดดารุนอิบาดะตำบลหนองปลือนายปรเมศงามพิเชษได้ออกมาใช้สิทธิ์พร้อมภรรยาและบุตรสาวคาดว่าการมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งของชาวพัทยาจะมีปริมาณมากกว่าครั้งในช่วงเวลา 16:00 น.เพราะยังมีผู้ที่สูงอายุอีกจำนวนหนึ่งยังไม่ได้ออกมาใช้สิทธิ์จึงต้องรอลูกหลานเลิกงานในเวลา 16:00 น.ก่อน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เทอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียWhat?

ที่เพลงนี้เขาบอกไว้นะครับเวลาที่เรารักใครสักคนหนึ่งนะครับบางคนก็เต็มร้อยเต็มใจเต็มจิตเต็มหัวใจเหมือนกับผมดูสัมภาษณ์อะไรนะสักอย่างเดี๋ยวก่อนนะรายการตีท้ายครัวป่ะวินลี่สัมภาษณ์กับสอนรามนะก็คุยกันนะฮะแล้วหนุ่มสอนรามเนี่ยเขาก็คือนี่ผมก็ไปถามหนุ่มสอนรามพอดีเพิ่งไปงานด้วยกันที่พัทลุงบอกว่าเฮ้ยพี่วินลี่ก็เคยอกหักกับเขาด้วยเหรอบอกพี่เขาก็พูดกันในที่ในรายการทีวีว่าวินลี่เคยบอกว่าเกลียดมากอยู่เพลงนึงก็คือเพลงไอ้หนุ่มผมยาวครับทำไมถึงเกลียดนะผมก็เลยไปถามว่าไปคุยกับหนุ่มสอนรามว่าเนี่ยพี่วินลี่เกลียดเพลงนี้มากแบบว่าคือแบบเหมือนกับชีวิตตัวเองพังเลยนะครับคือไปรักสาวอยู่คนหนึ่งวงเล็บเป็นดาราด้วยนะครับแล้วก็ดาราคนนั้นเนี่ยเขาคือมีอีกคนหนึ่งเนี่ยเขาเรียกอยู่เขาคือผมอาจจะยาวนิดนึงก็เป็นนักร้องเป็นศิลปินนะครับนะแล้วเขาปรากฏว่าลูกเกดเขาไปสนใจวินลี่ครับทั้งที่แบบว่าเพิ่งอุ้ยนะเพิ่งคบกันอะไรประมาณเนี้ยเขาก็เลยแบบไปอยู่อีกคนนึงนะก็เลยกลายเป็นเรื่องเป็นราวนะฮะเป็นเรื่องเป็นราวนะครับที่บอกว่าไม่ชอบเพลงไอ้หนุ่มผมยาวเออนะก็แปลกดีเหมือนกันเนาะนะเอามาเล่าสู่กันฟังไปเลยบอกแค่ย้อนกลับไปอีกแบบนึงก็คืออยากจะบอกแค่ว่าเวลาที่เรารักใครเนี่ยอย่าไปรักจนเต็มหัวใจอย่าไปรักแบบ 100% เต็มหมดเพราะเวลาที่เราผิดหวังเราอกหักขึ้นมานะครับชีวิตเรามันไม่มีใครเลยมันพังไม่เป็นท่าเลยนะครับเพราะนั้นเก็บเผื่อใจเอาไว้ในความอกหักไว้ด้วยบ้างก็ดีเหมือนกันนะครับเหมือนเพลงนี้เพียงครึ่งใจจากวง The Innocent ครับ

0: เมื่อเราเป็นน้อยเขาฮะอารมณ์แบบว่าประมาณว่านะอยู่กับฉันอีกสักคืนนึงแล้วกันนะแล้วเราก็ลืมและจากกันไปนะครับลืมเสียเถิดเพลงที่ร้องโดยคุณพัชราแวงวันนะครับแล้วก็เป็นเพลงที่น่าจะดังที่สุดของคุณพัชราแวงวันตอนที่มาทำงานเดี่ยวด้วยนะครับตอนนี้มารอในสายเลขหนึ่งนะครับแล้วก็เชิญชวนให้หลายคนไปเลือกตั้งกันนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะพี่โจ
0: เราก็เมื่อตะกู้คุยกับคุณพิมดาไปเรียบร้อยนะฮะผมก็จะไม่เรียกว่าดีเจพิมดานะผมเรียกว่าพิมดาอาสยามแล้วเราก็จะเรียกลูกตาลอาสยามเหมือนกันว่าก็มันน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยแต่จะทำมือด้วย
1: ขอบคุณมากค่ะ
0: ครับผมอ่ะวันนี้เราจะมาคุยเรื่องของการเลือกตั้งกันนะฮะ
1: ค่ะ
0: นะครับก็อยากเชิญชวนให้ลูกตาลเนี่ยบอกหน่อยบอกกับแฟนๆหน่อยว่าบางคนเนี่ยยังเนี่ยอีกชั่วโมงกว่าๆยังแบบว่าเอ๊ะจะไปดีไหมรถจะติดหรือเปล่านะอะไรประมาณนี้ฮะบอกได้เลยฮะครับ
1: ก็จริงๆต้องออกตัวก่อนว่าตาหนาไม่ได้มีสิทธิ์ในการเลือกตั้งสกแล้วก็ผู้ว่ากทมหรอกเพราะว่าชื่อเราไม่ได้อยู่ในทะเบียนกรุงเทพอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคือเราก็จะติดตามข่าวสารอยู่ตลอดอยู่แล้วนะคะก็ขอเชิญชวนกันละกันเพราะว่าก็มีเพื่อนๆเนาะที่อยู่กรุงเทพแล้วก็บางคนนี่คือตื่นแต่เช้าเลยค่ะพี่โจ ไปรอตั้งแต่แบบก่อน8โมงนิดนึงคือกะว่าอุ๊ย8โมงปุ๊บก็คือจะได้ใช้สิทธิ์เลยอะไรเงี้ยค่ะมันเชื่อว่าหลายๆคนก็ตื่นเต้นแล้วก็มีอีกหลายคนที่อาจจะติดภารกิจหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะตอนนี้เรายังทันนะคะอีกชั่วโมงกว่าถึง17นาฬิกาเนาะถึง5โมงนะคะยังไปกันได้ก็ทั้ง2อย่างเลยนะคะทั้งสกนะคะแล้วก็ผู้ว่ากทมสกก็คือสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเนาะนะคะแต่คิดว่าหลายๆคนอ่ะคงจะเจอปัญหานะในการใช้ชีวิตอะอยู่ในกรุงเทพเยอะแยะมากมายแหละมันมีอยู่แล้วแล้วก็คงจะอยากมีใครสักคนนึงที่เป็นตัวแทนเป็นปากเป็นเสียงให้กับเราว่าแบบจะช่วยแก้ไขปัญหาตรงนี้ได้ยังไงอะไรเงี้ยค่ะซึ่งการเลือกตั้งเนี่ยมันสำคัญมากๆตรงนี้เลยอย่างนึงนะหนึ่งประเด็นก็คือว่าเราจะได้มีคนที่คอยเป็นปากเสียงให้เราว่าเอ้ยเราเกิดปัญหาตรงนั้นตรงนี้ช่วยแก้ปัญหาอะไรเงี้ยค่ะดังนั้นเราก็ไปเถอะนะคะไม่ต้องกังวลว่ารถจะติดเพราะว่าแต่คิดว่าคนที่มีสิทธิ์เนี่ยเขาก็จะอยู่ใกล้ๆบ้านแหละมั้งคิดว่าเนาะไปถึงว่าก็ไปได้ค่ะยังทันค่ะชั่วโมงกว่า
0: ใช่นะฮะก็อย่าใจก็อย่าลืมไปเลือกตั้งผู้ว่าอย่างที่ลูกตาลบอกว่ามีปัญหาอะไรปัญหาแบบเรียกปัญหาเยอะนี่ปัญหาทางเหนือเขาเรียกว่าอะไรฮะปัญหาแบบยังปลาปลาเหลือกันเลยป่ะ
1: คือถ้าปัญหาหนักอย่างปลาปลาเหลือคือแบบอะไรกันนักกันหนาเนี่ยมันแบบเราเป็นปัญหาไปหมดก็ต้องแบบไปเลือกเนอะจะได้มีคนแบบไปช่วยหาแก้ไขปัญหาได้เจ้า
0: โอ้เห็นไหมนะเราพูดเข้าเพลงได้ด้วยเลย
1: เฉยเลย
0: ครับผมโอเคก็ขอบคุณลูกตาลมากครับขอบคุณครับ
1: ใช่ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: ครับผมอ่ะมาสายต่อไปเลยนะฮะสวัสดีครับคุณโอ๊ตคณิตครับ
2: สวัสดีครับพี่โจเฉลิมศักดิ์ครับ
0: ตอนนี้อยู่ที่ไหนครับเนี่ย
2: วันนี้ยังอยู่ที่พักครับผม
0: ครับดูบอลเพิ่งจบ
2: ก็เป็นคนใต้ก็เลยไม่ได้มีสิทธิ์ที่จะไปเลือกผู้ว่ากทมแล้วก็สภ.ครับวันนี
0: ้ครับ
2: แต่ก็วันนี้ได้รับเกียรติจากพี่โจเฉลิมศักดิ์นะฮะมาร่วมพูดคุยแล้วก็อยากจะเชิญชวนแล้วกันเมื่อสักครู่น้องลูกตาลก็เชิญชวนไปแล้วหนึ่ง
0: นะฮะมาเลยฮะอีกชั่วโมงอีกชั่วโมง38นาทียังมีเวลาออกจากบ้าน
2: ใช่แล้วพี่โจนะเพราะว่าวันนี้ก็เป็นวันสำคัญของทั้งกรุงเทพมหานครแล้วก็คุณผู้ฟังของเราที่อยู่พัทยาด้วยนะฮะเพราะว่าเป็นวันที่หลายๆคนก็ทราบกันเป็นอย่างดีเป็นวันที่เราจะมาหากันว่าผู้ว่ากรุงเทพมหานครรวมไปถึงสมาชิกสภากรุงเทพมหานครคนถัดไปเนี่ยจะเป็นใครบ้างนะฮะก็อย่างพี่โจได้เน้นย้ำว่าเราวันนี้ปิดหีบ5โมงเย็น5โมงตรงนะครับก็รีบออกไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันซึ่งยุคนี้สมัยนี้นะฮะการใช้สิทธิ์ใช้เสียงก็เป็นสิ่งที่สำคัญและก็จำเป็นอย่างที่หลายๆคนก็ทราบนะฮะกรุงเทพมหานครก็ถือว่าเป็นเมืองแรกๆเลยเนาะพี่โจที่เป็นประตูของประเทศไทยเหมือนกันที่ทั้งต้อนรับทั้งชาวต่างชาติเอ่ยหรือว่าเศรษฐกิจต่างๆนานาดังนั้นแล้วเราหากเราต้องการผู้นำที่เขามีความสามารถแล้วก็มาช่วยปรับปรุงแก้ไขหรือว่าต่อยอดในสิ่งที่ดีก็ถือได้ว่าอยากให้เราที่มีสิทธิ์เนี่ยนะครับชาวกรุงเทพมหานครรวมไปถึงพัทยาก็ไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันนะครับด่วนๆเลยเพราะว่าปิดหีบ5โมงเย็นนี่นะครับ
0: นะฮะโอ้

0: ผมฟังแล้วคุณฟังโอ๊ตนี่พูดบูมมีหลักการยังไงไม่รู้นะฮะปีคราวหน้าลงไปสมัครเลือกตั้งเองเลยดีไหมฮะ
1: โอ้โหอาจจะยังครับตอนนี
0: ้
1: ก็กำลังซุ่มซ้อมมาร้องเพลงรักน้อยๆให้พี่โจฟังนี่แหละฮะ
0: อันนี้ไม่จริงเหรอไม่จะร้องแบบรักน้อยๆแบบว่าเชิญชวนไปเลือกตั้งได้ไหม
1: นี่ได้เลยก็ถือได้ว่าเน้นย้ำนะครับปิดหีบ5โมงนะกรุงเทพมหานครที่มีสิทธิ์ก็ตั้งแต่เขาเรียกว่าอายุไม่ต่ำกว่า18ปีแล้วก็มีสิทธิ์ในการที่จะไปเลือกตั้งในวันนี้อยากจะให้ไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงเลือกผู้ว่ากทม.สก.เนาะทุกเขตรวมไปถึงฝั่งพัทยาด้วยเพราะวันนี้ก็
0: ใช่ฮะ
1: นะครับผมก็เด
0: ี๋
1: ยวว่าเพลงนี
0: ้นะผมเนี่ยรอฟังรักน้อยอยู่เนี่ยรอฟังรักน้อยอยู่นะพูดอะไรยังไม่รู้นะผมตอนนี้รอฟังรักน้อยอย่างเดียวเลยรักน้อยแบบเลือกตั้งนะ
1: เอ๊ยยังลังเลอยู่เดี๋ยวผมร้องเพลงรักน้อยให้ฟังละกันรักน้อยน้อยที่ติดค้างในความทรงจำของเธอเจ็บเยอะเยอะที่ฉันต้องแลกมาก็คุ้มค่าครับผม
0: เอาไม่มีคำว่าเลือกตั้งเลยฮะเลือกตั้งโอเคโอเค
1: น้อยแต่รักนานๆ
0: นะฮะ
1: เลือกตั้งกันเยอะๆละกันนี่อย่าเลือกตั้งกันน้อยๆยังไงดี
0: โอเคครับผมขอบคุณนะครับครับผม
1: ขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับเห็นไหมเราก็สนุกสนานนะครับในการคุยกันนะก็สนิทกันหมดนะฮะดีเจแล้วก็จะมีกลุ่มไลน์กันมีงานจัดงานกันเวลาจัดงานของคลื่นทีเราก็จะได้เจอหน้ากันนะฮะส่วนใหญ่แล้วก็คือมากันช่วงเวลาคนละช่วงเวลาเนี่ยมาผมมาวันอาทิตย์เนี่ยแทบจะไม่เจอใครแล้วเจอแต่หน้าน้องแป้งเนี่ยติดโควิดคนที่ประสานงานดีเจนอกนั้นก็จะไม่เจอใครเลยจริงๆนะครับก็เป็นอีกหนึ่งก็ขอบคุณมากๆนะครับทั้ง4ดีเจที่เข้ามาคุยกันเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะครับมีคนขอเพลงนี้มาครับถ้าอยากฟังเพลงพี่ต้นสุชาติชวังกูลดีเจของเราในวันอาทิตย์แรกของเดือนจัดช่วงเดียวกันกับผมนี่แหละเสียงหล่อมากครับพี่ต้นเฮ้มันที่ผ่านพ้นไปฟังกันเลยแล้วกันนะ

งนี้พี่ต้นร้องเพราะมากนะครับพี่ต้นเป็นดีเจของเราในช่วงต้นเดือนจากทุกวันอาทิตย์แรกของเดือนครับที่ทราบมาไม่เคยร้องสดๆออกอากาศเลยฝากบอกด้วยนะครับว่าผมขอให้พี่ต้นเนี่ยร้องสดๆออกอากาศนะคราวหน้านะอาทิตย์หน้าขอเลย

ของคุณแซมยุรนันท์พรหมมนตรีนะครับแต่ว่าที่เปิดเวอร์ชันนี้เนี่ยไม่ใช่เวอร์ชันต้นฉบับนะครับเป็นเวอร์ชันที่หลังจากต้นฉบับมาแล้วเนี่ยมาทำงานกับดิจิทัศน์นะครับแล้วก็มีเพลงนี้มาทำดนตรีใหม่ครั้งหนึ่งก็คือรักที่อยากลืมนะครับแล้วก็เป็นการแต่งโดยคุณวิสาคันทับครับ

0: ฟังแล้วฮึกเหิมฮะสายโลหิตครับเมื่อวันก่อนมีโอกาสได้ไปกับหนุ่มสอนรามก็มีเรื่องคาใจคุยกันบนเครื่องบินไปงานเตะฟุตบอลที่พัทลุงกันนะครับก็เลยถามหนุ่มบอกว่าผมเคยอ่านข้อมูลบอกว่าเพลงสายโลหิตเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยที่หนุ่มสอนรามร้องในห้องอัดเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วหนุ่มเองรู้สึกว่ามันไม่โอเคก็เลยบอกว่าให้บอกกับทางผู้ใหญ่หรือบอกทางเฮียฮอว่าน่าจะเป็นพี่ชมพูร้องมากกว่าพี่ชมพูร้องดีกว่านะเพราะว่าแต่งเองด้วยร้องเองเลยนะครับผมก็เลยถามว่าจริงไหมที่มันเป็นเรื่องราวอย่างนั้นหนุ่มบอกว่าไม่จริงครับนะไม่มีเรื่องราวอะไรอย่างนั้นเกิดขึ้นคือหนุ่มบอกว่าหนุ่มรู้แค่ว่าหนุ่มจะต้องเล่นเรื่องสายโลหิตแต่ว่าไม่ได้รับรู้เลยว่าต้องร้องเพลงนี้เพราะนั้นเรื่องที่อาจจะเขียนกันมาว่าสายโลหิตจริงหนุ่มร้องแล้วก็กลายมาเป็นพี่ชมพูเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องจริงเพราะว่าถามข้อมูลมาเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะมาถึงเพลงละครอีกเพลงนึงหลังเบรกได้ฟังเพลงนี้ครับพี่ต้อมเรนโบว์แต่งร้องเพลงละครไว้เยอะมากนะครับแต่ว่ามีเพลงอยู่เพลงนึงไม่ทราบว่ามีใครรู้จักหรือจำได้หรือเปล่าครับพี่ต้อมเรนโบว์แต่งคำร้องเพลงละครอยู่หนึ่งเพลงมีใครตอบผมได้ไหมส่งข้อความเข้ามาใน Facebook นะครับพี่ต้อมเรนโบว์แต่งเพลงละครหนึ่งแล้วผมกำลังจะเปิดหลังจากเบรกสปอตโฆษณานะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาฟังเพลงที่พี่ต้อมเรนโบว์เคยแต่งเอาไว้แล้วร้องไว้เองด้วยครับ
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยมหานครทีมและแอดคาราบาวศิลปินแห่งชาติ
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศดีๆใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
8: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777

ต้องนำฟุตตี้ก่อนหน้าพี่ชมพูนะครับก่อนแรกพี่ปิงเนี่ยเขาเล็งไว้อยู่คนหนึ่งก็คือคุณหนุ่มสันติสุขพรหมสิรินะครับเข้ามาเริ่มทำงานแล้วนะครับเข้ามาเป็นนักร้องนำยังคิดภาพอยู่ว่าพี่หนุ่มสันติสุขเป็นนักร้องนำฟุตตี้ตอนนั้นยังไม่ได้เจอพี่ชมพูครับแต่ด้วยเหตุการณ์ต่างๆนะครับพี่หนุ่มสันติสุขเนี่ยไม่สามารถไปเป็นสมาชิกฟุตตี้ได้เพราะว่าไปแคสติ้งผ่านแต่ไปเล่นหนังอะไรเนี่ยโอ้โหเลยกลายดังนะครับเขาพี่ปิงก็เลยต้องหานักร้องใหม่มาแทนแล้วก็ได้มาเป็นพี่ชมพูสุทธิพงศ์วัฒนจังแม่ เขาเรียกว่าคู่สร้างคู่สมนะเพิ่งมีคอนเสิร์ตไป Wednesday Song นะครับโอ้โหได้รับการพูดถึงกันเยอะมากนะครับเพราะว่านอกจากจะร้องเพลงกันเพราะแล้วพี่ปิงถือเบสนะครับมาเล่นเบสนะครับให้คุณได้ฟังเพลงกันนะครับแล้วยังมีมุกตลกมุกฮามุกขำกันแบบเรียกว่ามากันชุดใหญ่มากๆนะครับก็บอกว่าเออนะเป็นอีกวงหนึ่งที่น่าสนใจนะครับเวลาถ้ามีงานคอนเสิร์ตเนี่ยไปดูรับรองคุณต้องเตรียมผ้าเช็ดหน้าด้วยนะเพราะว่าไปเช็ดนะคือน้ำตาไหลอ่ะคือหัวร้อจนน้ำตาไหลทีเดียวนะครับคือมุกแกเยอะจริงๆทั้งสองคนเลยครับชมพูสุทธิพงศ์วัฒนจังแล้วก็พี่ปิงผมชื่ออะไรนะเดี๋ยวก่อนแต่ก่อนที่สมพรก็เปลี่ยนเป็นชื่อใหม่ละอาจจะเป็นว่าปรีดามาโนดแล้วกันนะครับเป็นพี่ที่ยังไงดีมีอัธยาศัยน้ำใจดีมากๆนะครับเป็นพิธีกรงานแต่งงานให้ผมด้วยนะ นะถ้าพี่ปิงบอกว่าถ้ามีงานแต่งถ้าเกิดว่าถ้าเขาแต่งงานเนี่ยแล้วเขาจะเรียกเจ้าบ่าวทุกคนเนี่ยมาเป็นพิธีกรงานเขาเนี่ยโอ้โหตั้งแต่พิธีกรนี่ต้องเดินขึ้นมาแบบว่าเข้าคิวรอน่าจะเป็นร้อยคนเลยทีเดียวนะครับทิ้งท้ายกับเพลงนี้ก่อนจะฟังข่าวแล้วเดี๋ยวกลับมาฟังเพลง90กันบ้างเนาะก็ขอกันมาเยอะเหมือนกันครับ

0: ขณะนี้เวลา16นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: ขณะนี้เวลา16นาฬิกา

0: ทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนากุลเอกนัทพลพีประสานเสียงเร่งลดภาระดึงค่าไฟสาธารณะออกจากบินประชาชนคาดเริ่มเห็นผลค่าไฟลดลงช่วงเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมนี้นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกล่าวถึงความคืบหน้าการแยกค่าไฟทางสาธารณะออกจากบินค่าไฟประชาชนว่าทุกคนเห็นด้วยว่าต้องแจ้งให้ประชาชนรับทราบและส่วนที่ถูกผลักไปในบินค่าไฟจะต้องแยกออกมาโดยทุกหน่วยงานยินดีที่จะรับผิดชอบร่วมกันเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมไม่นำเงินค่าใช้จ่ายส่วนนี้ไปซ่อนอยู่ในบินค่าไฟของประชาชนซึ่งหลังจากนี้จะมีการพูดคุยกันว่าจะทำอย่างไรให้เกิดผลเร็วที่สุดโดยตนเตรียมประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือกพช.เพื่อแยกค่าไฟสาธารณะออกมาโดยเร็วที่สุดซึ่งจะต้องมีการแยกบัญชีออกมาก่อนเนื่องจากไปซ่อนอยู่ในไฟฐานเมื่อดึงออกมาจะทำให้ค่าไฟลดลงและใช้กลไกของกพช.ไปกำหนดอัตราค่าไฟใหม่ด้านนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยย้ำว่าต้องการหาสมการที่ประชาชนไม่ต้องแบกรับภาระค่าไฟและต้องมีหน่วยงานมาแบกรับค่าใช้จ่ายตรงนี้โดยเฉพาะเพราะเฉพาะค่าไฟสาธารณะ1ปีมีมูลค่าเกือบ 20,000 ล้านบาทซึ่งตอนนี้ได้สมการพอสมควรแล้วแต่ต้องขอหารือกับนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพราะมีบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการคลังจากนั้นจะหารือกับนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและจะเป็นขั้นตอนตามกฎหมายต่อไปส่วนจะต้องนำเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีหรือไม่ต้องรอการหารือตามขั้นตอนก่อนเพื่อหาสมการที่จะสามารถแก้ไขปัญหาให้ประชาชนได้บิ๊กดุลโยนกระทรวงต่างประเทศจางปมพูนมาเน็ตเยือนจีนพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมปฏิเสธให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนถึงกรณีที่นายฮุนมาเน็ตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อกระชับความสัมพันธ์แต่ระบุสั้นๆว่าให้นายสีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดด้านนายสีหศักดิ์กล่าวถึงความคืบหน้าการเจรจาภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรืออันคลอสในประเด็นพื้นที่อ้างสิทธิ์ทับซ้อนทางทะเลระหว่างไทยและกัมพูชาว่าต้องหาผู้ประนอมคนที่5เมื่อหาได้แล้วน่าจะมีการนัดประชุมกันซึ่งมีกรอบระยะเวลา30วันและเมื่อหาตัวประธานได้แล้วจะนัดหารือกันอีกครั้งอิหร่านโจมตีเป้าหมายสหรัฐในคูเวตบาเรนกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่านหรือ IRGC แถลงเมื่อช่วงเช้าตรู่วันนี้ว่าได้ยิงขีปนาวุธและส่งโดรนโจมตีฐานทัพสหรัฐในคูเวตและบาเรนเพื่อตอบโต้ที่ถูกสหรัฐโจมตีไปก่อนหน้านี้โดยสหรัฐอ้างว่าเป็นการตอบโต้ที่อิหร่านเป็นฝ่ายใช้โดรนโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันติดธงปานามาในช่องแคบฮอร์มุสต่อมากระทรวงต่างประเทศของบาเรนแถลงประณามการโจมตีของอิหร่านหลังถูกโจมตีด้วยขีปนาวุธและโดรนและว่าเหตุโจมตีที่เกิดขึ้นแสดงให้เห็นว่าอิหร่านเพิกถอนขออภัยค่ะแสดงให้เห็นว่าอิหร่านเพิกเฉยต่อการประณามจากนานาชาติและคำมั่นสัญญาของตนเองเรียกร้องให้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติหรือ UNSC เข้าแทรกแซงแก้ปัญหา
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงๆเลยอ่ะ

0: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
1: หรอใช้ยากไหมล่ะ
0: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
1: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
0: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
1: อืมดีจังโอเคเลย
2: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: เพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

ยังออกมาเลือกตั้งเลยนะครับถึงแม้ว่าจะมีอาการเจ็บแขนหลังจากที่ผ่านพ้นคอนเสิร์ตไปนะครับอย่าลืมเลือกตั้งนะเหลือเวลาอีก45นาทีนะครับเข้าสู่ชั่วโมงสุดท้ายของผมแล้วจ้าแป๊บเดียวจริงๆนะตั้งแต่บ่ายโมงที่ลูกทุ่งมหานคร FM 95ชั่วโมงนี้เป็นเพลงยุค90กันบ้างครับเสียงของคุณออยธนาครับจากคู่ดูโอลิฟกับออยแทร็กที่ชื่อว่าสวนทางนั่นเอง

นนี้ทั้งสองคนออกงานคู่กันแล้วนะครับหมายถึงคู่แข่งกันในยุคอดีตเจตรินกับทัศน์ณตะกั่วทุ่งเมื่อวานมีโอกาสไปเจอพี่ทัศน์มาในงานคอนเสิร์ตชาตรีพี่ทัศน์ตอนนี้เขาทำกิจการส่วนตัวแล้วนะฮะขายปลาสลิดกรอบเมื่อวานขายหมดเกลี้ยงเลยอร่อยด้วยนะใครอยากจะอุดหนุนก็เชิญได้นะครับ

บอกมาเสร็จสับใน Facebook เลยจำยอมอัลบั้มมหัศจรรย์งานจากพี่ทัศน์ณตะกั่วทุ่งนะครับเพลงบางเพลงเวลาขึ้นก็อาจจะมีอินโทรบางเพลงก็ไม่มีอินโทรบางเพลงเวลาขึ้นอยากจะดูเท่ๆหน่อยก็จะมีคำพูดแบบว่าที่ดูน่ารักน่ารักหรือคำพูดที่ดูมีความทรงพลังเหมือนกับเพลงนี้นะครับชื่อเพลงว่าคิดถึงกันบ้างไหมตอนขึ้นต้นเนี่ยเขาก็จะแบบมีคำพูดเก๋ๆขึ้นมานะครับอย่างว่าคิดถึงกันบ้างไหมฉันคิดถึงเธอที่สุดเนี่ยประมาณอารมณ์นี้แต่ว่าเสียงก็จะเนื้อมากกว่านี้นะเดี๋ยวลองดูว่าผมจะทำเสียงแบบไหนดีนะฮะคิดถึงกันบ้างไหมฉันคิดถึงเธอที่สุดเจสันยังกับแทร็กนี้มาฟังกันเลยครับเดี๋ยวนะผมเปิดผิดแล้วเนี่ยเดี๋ยวขออนุญาตเลยฮะเดี๋ยวนะนี่เอาใหม่คิดถึงกันบ้างไหมฉันคิดถึงเธอที่สุดต้องอย่างนี้